0: บอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถีเรื่องคดีประเทศไทยยามเช้านะครับเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับอยู่กับผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันพุธแล้วกลางสัปดาห์คุณผู้ฟังครับใครจะไปไหนเนี่ยนะฮะวันนี้เขาบอกว่าจะราคาดีใช่ไหมเหมือนจะหากว่าไปดูหนังเนี่ยดูหนังวันพุธเนี่ยก็จะราคาเหมือนครึ่งนึงนะจากปกติ200กว่าก็จะเหลือ100กว่าเงี้ยซื้อตะของตามห้างเนี่ยก็บอกวันพุธก็จะถูกนะซื้อทุเรียนทอดเนี่ยนะไม่มีลดนะ ราคาเดิมราคาเดิมคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาใน Facebook นะครับเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยนะจ๊ะไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ฟังครับนี่สุดซอยยังไงก็สุดซอยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนปฏิรูปโครงสร้างพลังงานครับดันโซลาเซลล์นะฮะหลังคาบ้าน 10,000 เมกะวัตต์ให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองขายคืนได้นี่น่าสนใจคือเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT นะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาถึงความคืบหน้าของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ย้ำทิศทางพลังงานไทยต้องสะอาดมั่นคงแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็มีการเผยความคืบหน้าโครงการติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปนะของประชาชนด้วยคุณเอกนัทกล่าวว่ารัฐบาลมีการตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนเนี่ยก้าวผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองไปสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะถ้าทำได้ในอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่นะโดยระบุว่าที่ผ่านมาประเทศไทยต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเนื่องจากพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้ในกระทรวงพลังงานเขาได้มีการยกเลิกขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เคยใช้เวลานานเป็นปีแล้วก็ต้องผ่านหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับโดยปรับให้เหลือเพียงการขออนุญาตจุดเดียวผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับพร้อมเปรียบเทียบว่าการติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยไม่ควรมีความยุ่งยากไปกว่าการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมาเสียบปลั๊กใช้งานในบ้านได้นะฮะเครื่องนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟฟ้าใช้เองเราปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยมีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งผูกกับก๊าซแล้วก็นำเข้ามาซึ่งอ่อนไหวต่อสงครามแล้วก็ราคาตลาดโลกท่านเอกนัดกล่าวนะครับสำหรับไฟฟ้าส่วนเกินที่ผู้ผลิตใช้แต่ไม่ได้ใช้นี่นะฮะรัฐบาลจะรับซื้อคืนโดยนำมูลค่าไปหักลดในบินไฟฟ้ารอบถัดไปจากเดิมที่โครงการลักษณะนี้เนี่ยเคยจำกัดโควต้าทุกประเทศไว้เพียง100เมกะวัตต์แผนใหม่ได้ขยายโควต้าเฉพาะภาคประชาชนเป็น 10,000 เมกะวัตต์พร้อมสนับสนุนเงินดาวเนี่ย 50,000 บาทจากค่าติดเต็มราว 140,000 บาทโอ้พระเจ้าไม่ใช่ว่าใครจะมาติดได้นะจ๊ะคุณต้องมี 10,000 ต้องมี 140,000 นะถึงท่านจะติดได้นะครับแต่กระนั้นรัฐบาลช่วย 50,000 นะถ้าว่าเราออก 90,000 หรอไหวไหมนะครับคุณผู้ฟังฮะประชาชนนะครับต้องจ่ายประมาณ 90,000 บาทนะซึ่งส่วนนี้ก็สามารถขอสินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีแผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็มีสัญญารับซื้อไฟระยะยาว 20-25 ปีขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการกำหนดเพดานกำลังการผลิตไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนเพื่อให้กระจายบ้านที่ร่วมโครงการให้ได้มากที่สุดโดย5กิโลวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 600-700 หน่วยต่อเดือนหรือคิดเป็นค่าไฟราว 2,000 บาทต่อเดือนนะครับครอบคลุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยครัวเรือนทั่วไปโดยจำกัดเพดานนี้เป้าหมายเพื่อป้องกันการเหมาโควต้าโดยรายใหญ่แล้วก็กระจายสิทธิประโยชน์ไปยังประชาชนทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมโครงการนี้มีกำหนดดำเนินการเริ่มตุลาคมนี้นะฮะน่าสนใจอยู่นะนอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังดำเนินการเปิดแพลตฟอร์มให้บริการแล้วก็ช่างติดตั้งลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็มาตรการเพื่อลดการผูกขาดของช่างติดตั้งรายเดิมพร้อมส่งเสริมอาชีพแล้วก็รายได้แก่ช่างไฟฟ้าท้องถิ่นทั้งด้านการติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาระยะยาวด้วยนะครับไปดูรายละเอียดลงลึกกันหน่อยเขาบอกว่านะครับแผน PDP ฉบับใหม่เนี่ยซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้หลังจากแผนฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับทำมาตั้งแต่ปี2018
โดยวางอยู่บนหลักการ3ประการไม่ว่าจะเป็นสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับคุณผู้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีการเปิดเผยนะฮะว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้มีการอนุมัติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือนะครับ Direct PPA จากเดิมที่กำหนดเฉพาะกลุ่ม Data Center แล้วก็จำกัดปริมาณไว้ไม่เกิน 2,000 เมกะวัตต์ปัจจุบันได้มีการขยายให้ทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่ต้องการพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าได้โดยตรงโดยไม่มีเพดานจำกัดอีกต่อไปเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกซื้อไฟฟ้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับควบคู่กับการรักษาความมั่นคงของระบบตลาดเดิมขณะที่ท่านเอกนัทเนี่ยยังมีการชี้แจงกรณีข้อสงสัยว่าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าประเทศแพงขึ้นหรือไม่หลายๆคนก็กังวล นะโดยยืนยันว่าค่าไฟฟ้าที่สูงในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากพลังงานสะอาดแต่มาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยปัจจุบันพลังงานสะอาดมีต้นทุนต่ำกว่าก๊าซนำเข้าพร้อมระบุว่า PDP เนี่ยฉบับใหม่เปิดโอกาสให้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอย่างเช่นไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานความร้อนใต้พิภพรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็บริหารจัดการง่ายด้วยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงผลสำเร็จของแก๊สเทสนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการแล้วก็การประชุมไบเทคของกรุงเทพนะครับมีนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานเปิดงานมีนักลงทุนนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าร่วมกว่า 50,000 คนตลอดทั้ง4วันนะครับสะท้อนศักยภาพนะครับความน่าลงทุนพลังงานในไทยในเวทีโลกนะคุณผู้ฟังครับมีการเปิดเผยเบื้องหลังนโยบายลดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทว่าเดิมมีข้อเสนอให้ปรับโครงสร้างอัตราก้าวหน้าเพื่อค่าไฟฟ้าของผู้ใช้เนี่ยไม่เกิน400ถึง500หน่วยแต่ก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยจำนวนมากไม่ใช่ผู้มีรายได้สูงแต่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะครับจากการทบทวนจึงพบว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือค่าไฟทางหรือไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยถูกนำมาถัวเฉลี่ยรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของประชาชนมานานถึง 30-40 ปีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาทโดยประชาชนไม่เคยรับทราบมาก่อนจึงได้เจรจาแยกต้นทุนดังกล่าวออกจากบินค่าไฟฟ้าของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทได้สำเร็จรวมถึงลดค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยเกิน200หน่วยของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขายืนยันนะฮะว่าจุดยืนในการทำงานแม้จะมีการกระทบกระทั่งกับใครหรือหน่วยงานใดก็ตามแต่ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนยังไงก็สุดซอยนะคุณผู้ฟังก็ว่ากันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังฮะคือเรื่องนี้หลายคนก็สนใจเนาะคุณฟังหลายๆคนก็สนใจปัญหาหลักๆสำคัญก็คือทำไงก็ได้อะให้เสียค่าไฟได้น้อยที่สุดน่ะนะทำยังไงก็ได้อะที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามันไม่แพงจนเกินไปเวลาเดือนหนึ่งเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเวลาค่าไฟออกมาเนี่ยหลายๆคนถึงก็ช็อกนะเพราะว่าบางคนก็เยอะอะนะครับค่าไฟก็ค่อนข้างแรงค่าไฟก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าหากว่ามันจบอะนะมันก็สบายใจนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับนิวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: าระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
1: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับเคล็ดลับวันนี้เมื่อเป็นไข้ไม่ควรกินฝรั่งจริงหรือคำตอบก็คือจริงครับเพราะในฝรั่งมีแร่โพแทสเซียมสูงเมื่อเวลาเป็นไข้ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นการกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงจะส่งผลให้เกิดอาการชักได้ครับ
0: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆ

0: กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือหากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024754789หรือที่ www.rongthuk.navy.mi.th
1: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
2: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับเคล็ดลับวันนี้ยาหม่องสามารถขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้จริงหรือคำตอบก็คือจริงครับโดยการใช้ยาหม่องถูตรงที่เหนียวๆของหมากฝรั่งไปมาไม่นานยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมดแล้วจึงนำผ้าไปซักตามปกติครับ
1: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ

ีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสตรอทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยรวมไปถึงขอบคุณไปยังสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วก็เส้นหมี่อบแห้งไวๆครับแบรนด์ยอดขายอันดับ1นั่นเองไปดูเรื่องของปริศนาน้ำมันรั่วคลองเตยกันหน่อยตอนนี้กระจ่างแล้วนะครับคุณชัดชาตินะฮะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาแถลงเรื่องนี้แล้วก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเลยท่านชัดชาติสครับสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอยู่ใกล้กับดีเจสอนนี่แหละนะที่พักกันนะฮะโดยกล่าวว่าหลังตรวจพบคราบน้ำมันไหลเข้ามาต่อเนื่องขณะล้างท่อระบายน้ำท่านก็มีการล้างเมื่อวันพุธที่ผ่านมากทม.จึงขุดเปิดหน้าดินพร้อมกับบริษัทดูแลท่อเนี่ยจนจุดน้ำมันซึมแล้วก็หยดออกมาจากแนวท่อใต้ต่อหม้อทางด่วนนะครับโดยกรุงเทพมหานครชะลอมีการรายงานข่าวไว้ก่อนเพื่อให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้แถลงสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยท่อน้ำมันดังกล่าวได้สวมปลอกเหล็กหุ้มไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงจึงยังเห็นรูรั่วโดยตรงเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการซุดตัวนะครับที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่วางบนชั้นดินส่วนผลวิเคราะห์ที่ระบุว่าเป็นน้ำมันเก่านั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมสะสมจากรอยรั่วขนาดเล็กมานานเจือปนกับสารอื่นในดินส่วนที่เรารายงานว่าไม่พบรอยรั่วนั้นก็คือท่ออีกบริเวณหนึ่งจะรับข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็การยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงทางนี้เจ้าหน้าที่กทม.และก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่แล้วก็เพื่อน้องประชาชนนั่นเองครับแหมหลายๆคนก็ติดตามข่าวนี้เนาะอยู่ใกล้ดีเจสอนด้วยก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันว่าโอ้ยอยู่ดีทำไมมีน้ำมันออกมาได้ยังไงนะฮะณตอนนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มจะรู้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่สำคัญก็คือนะครับวันนี้ทำให้เห็นแล้วว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจนะความเขาเรียกอะไรความสำเร็จของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: เสียงจากทหารเรือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กลดภาระงานของครูลดตัวชี้วัดโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่หน้าห้องเรียนเพิ่มขึ้นและได้อยู่กับเด็กนักเรียนมากขึ้นพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองซึ่งในปีการศึกษานี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ระบบบริหารบุคคลเช่นระบบงาน PA ระบบบริหารงานงบประมาณเช่นระบบการตรวจสอบการชำระเงินบำรุงการศึกษาระบบบริหารงานทั่วไปเช่นระบบแจ้งซ่อมและติดตามสถานะและระบบบริหารงานวิชาการเช่นการเช็คชื่อรายคาบเอกสารจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และในภาคเรียนหน้ากำลังจะเพิ่มเรื่องการรายงานผลและดำเนินการกิจการของสถานศึกษาให้เชื่อมกับระบบ PA และระบบวิชาการจากการดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กได้ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจส่งผลให้ครูและนักเรียนมีเวลาทำกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจตารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับสายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำคำนั้นเขียนอ่านและมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับวันหยุดนี้ว่าจะลองหาบังกะโลหรือที่พักตากอากาศริมชายทะเลเพื่อจะไปพักผ่อนสักหน่อยครับคุณผู้ชมครับจากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคำว่าบังกะโลมีทั้งที่เขียนว่าบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอะและบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอาครับและคุณผู้ชมคิดว่าเขียนแบบไหนถึงถูกต้องล่ะครับ
1: บอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระอาสระโอลอลิงค่ะ
2: บอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระโอลอลิงนะครับ
3: กออากาศลอโอโรบังกะโล
4: น่าจะเป็นอย่างนี้ครับผม
5: กออากาศงอบังกออากาศลอโอโร
6: บังกะโลครับ
0: ที่ถูกต้องแล้วคำว่าบังกะโลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนามหมายถึงบ้านยกพื้นชั้นเดียวมีระเบียงกว้างต้องสะกดแบบนี้นะครับบอใบไม้ไม่หันอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันที่ท้องฟ้าครึ้มมาแต่เช้าเลยนะคะที่บ้านคุณฟังคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างร่วมรายงานลักษณะอากาศกันได้นะคะที่023839003และ023839004 2หมายเลขเช่นเคยนะคะวันนี้คุณกันธีราลิขิตเป็นผู้รับสายค่ะส่วนถ่ายทอดสดนะคะเรายังคงมีถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ผู้ที่มาเป็นวิทยากรพูดคุยในรายการค่ะพ.อ.มนวลโตโอยสวัสดีค่ะ
1: พ.อ.สวัสดีทางบ้านด้วยนะคะ
0: ค่ะและที่น่าตกใจนะคะวันนี้โอ้โหผู้ชมที่เข้ามาชมช่อง Facebook Live ณขณะนี้เกือบ200ท่านแล้วค่ะ
1: อ๋อครับยินดีเลยครับ
0: ค่ะสวัสดีทั้ง200ท่านเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของลักษณะอากาศในวันนี้กันนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นมาติดตามในเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้วันที่23จนถึงวันที่27กันยายนออกมาเป็นฉบับที่4แล้วค่ะมาดูกันว่าประกาศฉบับนี้นะคะจะส่งผลกับภูมิภาคไหนบ้างนะคะและก็จังหวัดไหนบ้างที่จะต้องมีการเตรียมการป้องกันค่ะ
1: ครับก็จะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็เนื่องจากว่าเราติดตามแล้วก็เรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม
0: ครับ
1: ซึ่งหย่อมนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เราคาดการว่ามันจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทางภาคตะวันออกภาคกลางที่มหานครแล้วก็อาจจะไปทางด้านภาคเหนือตอนล่างๆในวันถัดไปแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้ร่องมรสุมในภาคผ่านภาคกลางภาคตะวันออกอยู่แล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังก็ยังดีอยู่ดังนั้นเราเลยคาดว่าในช่วงตั้งแต่23ถึง27เนี้ยบริเวณประเทศไทยเนี่ยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับ
0: ค่ะก็จะมีฝนตกหนักได้
1: ใช่ก็เริ่มไล่ไปตามภูมิภาคก็คือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วไปภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนล่างๆนะฮะรวมทั้งบริเวณภาคใต้ด้านบนอย่างนี้ครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเกือบจะทั้งประเทศเลยนะคะตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกแล้วก็ภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดไหนบ้างคะผอ.ที่เราจะต้องเตือนหรือว่าต้องให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย
1: พื้นที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือในช่วงวันนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็คือบริเวณภาคตะวันออกซึ่งเราคาดการณ์ว่าบริเวณภาคตะวันออกในจังหวัดตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทราเนี่ยในวันนี้คงจะได้รับผลกระทบก่อนนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านอีสานตอนล่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราชนะครับภาคตะวันออกก็จะมาเริ่มกระจับมาอาจจะเป็นตั้งแต่สระแก้วนครนายกปราจีนคือภาคตะวันออกอ่ะในช่วงระหว่าง23ถึง27เนี่ยทุกจังหวัดความระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะเกิน200ถึง300มิลนะครับ
0: ใน1วันเหรอคะ
1: ไม่ใช่ไม่
0: หรือว่ารวม
1: กันแล้วในช่วงประมาณ23ถึง27ใน1วันนี้คาดว่าน่าจะอาจจะมีโอกาสที่จะฝนตกหนักมากได้ก็คืออาจจะประมาณสัก100ถึง200มิลก็ยังมีโอกาสอยู่นะใน1วันเน
0: า
1: ะแต่ว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คงจะแถวๆจังหวัดจันทบุรีตราดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับพอจะมีได้บ้างอยู่ในบางพื้นที่นะครับ
0: ค่ะพื้นที่ที่ติดกับทะเล
1: พื้นที่ที่ไม่เชิงติดกับทะเลครับแต่ว่ามันเป็นแนวเราเรียกว่าพื้นที่ที่เป็นแนวร่องมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้เคลื่อนผ่านมากกว่านะครับซึ่งในเราที่เราคาดการณ์ว่าก็คงจะหนักสุดก็น่าจะอยู่แถวจันทตราดแล้วก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกจังหวัดหนึ่งก็คือแถวปราจีนสระแก้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นในช่วงวันที่25 26ไปแล้วทางด้านแถวบริเวณทางด้านตะวันตกนะครับทางด้านตาโอการจันทบุรีแถวทางด้านสมุทรสาครนครปฐมอะไรพวกนี้น่าจะเป็นซีรีส์ถัดมา
0: ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมรับชมอยู่ทาง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นแผนที่เสี่ยง ที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบในแต่ละวันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่24 25 26และ27พื้นที่สีแดงนะคะอันนั้นคือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: พื้นที่สีแดงนี่คือ125ขึ้นต่อวัน
0: 125มิลขึ้นต่อวัน
1: ต่อวันก็เราคาดว่าที่ว่าจะขึ้นเกิน125มิลก็คือพื้นที่สีแดงก็24 25 26แล้วก็27เรายังไม่มีใช่ไหม
0: มีค่ะมีลดลงแล้วพื้นที
2: ่ลดลงไปทางด้านตะวันตก
1: พอดีมองเมฆนะครับเพราะฉะนั้น24 25 26นี่พื้นที่ที่จะเสี่ยงมากที่สุดก็คือพื้นที่แถวๆบริเวณภาคตะวันออกนะครับ24 25 26แล้วรวมถึงวันที่27แต่24 25 26นี่ฝนจะเห็นว่ามันอาจจะเกิน100มิลอยู
0: ่
1: ต่อวันเพราะฉะนั้นฝน300มิลในช่วงเนี้ยมันโอกาสที่เป็นฝนสะสมในช่วงระหว่าง23ถึง27นี่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลักษณะของฝนที่ตกในช่วงเนี้ยมันเป็นฝนที่ตกแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของเขาเรียกความชื้นในดินมันอิ่มตัวแล้ว
0: ค่ะ
1: พอความชื้นในดินอิ่มตัวแล้วโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำท่วมจับปลันน้ำป่าไหลหลากแล้วน้ำล้นตลิ่งนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในบริเวณไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนเองนะครับตั้งแต่ปราจีนสระแก้วระยองชลบุรีจันทราพวกนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยบริเวณพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเลยบริเวณที่เป็นมีลุ่มน้ำหรือแม่น้ำไหลผ่านพวกนี้อาจจะมีน้ำท่วมได้นะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่26เนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่มีฝนตกมากไม่
1: คือจริงๆแล้วเราคาดการไว้ตั้งแต่วันนี้วันที่23แล้วนะเพราะฉะนั้นทั้งเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้เลยนะครับในบริเวณภาคตะวันออกนะครับคือโดยเฉพาะทางด้านจันทราก่อนนะครับจันทราแล้วก็พอวันที่24นี่ก็อาจจะต้องเป็นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอาจจะวันที่24นี่อาจจะมีฝนตกมาเพิ่มอีกเล็กน้อยก็อาจจะท่วมได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นตั้งเฝ้าระวังก็คือต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเรื่องของคลื่นลมล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: คลื่นลมก็บริเวณทะเลอันดามันตอนบนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรได้นะครับตัวที่อ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนบนประมาณ 2-3 เมตรได้บริเวณฝนฟ้าคะนองก็สูงกว่า3เมตรอันนี้ก็เรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งนะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะ
1: อ่าวไทยตอนบนครับอ่าวไทยตอนบนจะเป็นคลื่นที่สูงกว่าบริเวณอื่นๆ 2-3 เมตร
0: 24ถึง27นะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบน เรื่องของเรือที่มีขนาดเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆน่ะก็จะสูงได้ประมาณ 2-3 เมตรได
1: ้2สพื้นที่อื่นก็ต่ำกว่าอาจจะประมาณ2เมตรนะครับพื้นที่อื่นประมาณสัก2เมตรแต่ว่าพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบนประมาณ 2-3 เมตรนะครับ
0: ทีนี้เรามาดูตามรายภาคกันดีกว่านะคะว่ารายภาคแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากภาคเหนือรู้สึกว่าทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะทางตอนบนเน
1: ี่ยคือจริงๆแล้วใน23ถึง27เนี่ยที่เราบอกว่าทางบริเวณทางตอนกลางๆลงมาก็มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาคเหนือเองภาคอีสานตอนบนเองเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนภาคอื่นฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับฝนลดลงแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิอาจจะต่ำลงมากโดยเฉพาะตอนเช้ามีลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันออกเข้ามาก็หลายๆคนมีความรู้สึกว่าอาจจะเจอหมอกได้บ้างในวันนี้พรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ทางภาคเหนือก็อาจจะภาคเหนือภาคอีสานก็อาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
0: ค่ะค่ะแสดงว่าทางตอนเหนือเนี่ยโดยเฉพาะตอนบนอากาศเริ่มดีแล้ว
1: อากาศเริ่มดีไหมก็คืออากาศมันก็อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านนะพออยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านอากาศเริ่มดีไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดเรื่องของอากาศดีก็คือเรื่องของฝนแต่ว่าลักษณะของที่จะตามมาทางด้านบนๆก็ตอนนี้ก็วันนี้อาจจะระวังเรื่องหมอกไว้นะครับ
0: ค่ะระวังเรื่องของหมอกฉะนั้นการเดินทางในช่วงเช้าสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงเช้าโดยต้องผ่าน
1: วันนี้พรุ่งนี้ครับวันนี้พรุ่งนี
0: ้ค่ะต้องระวังเรื่องของหมอกด้วยนะคะขับรถขับราก็ใช้ความระมัดระวังแล้วกันนะคะภาคอีสานก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ภาคอีสานนี่ค่อนข้างที่จะดีกว่าในภาคเหนือหน่อยนึงเพราะว่าภาคอีสานนี่พื้นที่ที่เป็นหุบเขาค่อนข้างที่จะน้อยเพื่อในเรื่องหมอกก็อาจจะระวังเรื่องหมอกที่เป็นหุบเขาแหละแต่ว่าในพื้นที่โล่งก็เรื่องหมอกก็คงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่
0: แต่ว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ ก็คือทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานคร
1: อีสานตอนล่างเลยอีสานตอนล่าง
0: อีสานตอนล่างด้วย
1: ภาคใต้ตอนบนอีสานตอนล่างนี่ต้องเฝ้าระมัดระวังในหลักๆของจังหวัดนะครับก็ติดตามข่าวประจำวันนะครับติดตามข่าวประจำวันได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้คือภาพรวมว่าใน 23-27 ว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของประกาศ
0: ค่ะยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยยังไงก็เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะทีนี้โอ้โหพอออกครับไปดูคำถามแล้วเรียกได้ว่าคำถามเยอะมากนะคะวันนี้คนเข้ามาชมเยอะมากเลย
1: เราอยากจะตอบทุกคำถามนะ ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะค่ะโดยเฉพาะทั้งช่อง Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube นะคะเอามาเริ่มคำถามกันเลยแล้วกันนะคะช่อง Facebook ช่อง YouTube กันแล้วกันนะคะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์นะคะกรมประกาศฉบับที่1ตอนช่วงกี่โมง
1: ที่1เราประกาศไปตั้งแต่เมื่อวานซืนครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวันจันทร
0: ์ใช่
1: เราจะประกาศวันละ2ฉบับนะครับคือวันที่วันละ2ฉบับ
0: ค่ะประกาศฉบับที่1เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะช่วง 5:00 แล้วก็ออกฉบับ
1: ช่วง 5:00 หรือ 5:00 เย็น
0: 5:00
1: 5:00 ใช่มั้ย
0: ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงช่วงช่วงเย็น
1: วันอังคาร
0: ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ออก 5:00 แล้วก็ออกฉบับนึงก็คือตอนเย็น 5:00 นะคะแล้วก็เช้านี้ก็ออกมาเป็นฉบับที่4แล้วนะคะค่ะก็ออกประกาศติดต่อกันเลยนะคะเพื่อจะได้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้มีการเตรียมการได้ล่วงหน้า
1: ค
0: ่ะอย่างน้อยการเตรียมการได้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะทำให้เราน่ะไม่รู้สึกที่จะเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยจะเกิดความสับสนคุ้นวายได้นะคะ
1: ก็ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลพยากรณ์ในช่วงประมาณ 23-27 นี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ควรที่จะเข้าระวังก็คือภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตอนล่างๆมาภาคกลางนะครับก็อาจจะถือได้เกือบทุกจังหวัดก็ว่าได้เหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางเพราะว่าฝนสะสมใน 4-5 วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู
0: ่ค่ะค่ะขออีกท่านหนึ่งนะคะสำหรับช่อง YouTube นะคะคุณจุฑาการค่ะถามว่าที่อำเภอคงโคราชจะตกมากวันไหนคะ
1: คงโคราช
0: สักครู่นะคะ
1: คงโคราชก็ทุกนี้ครับเริ่มที่จะคือจริงๆวันนี้ฝนทางด้านโคราชนี่น่าจะตกเยอะขึ้นก็แถวทางตอนล่างๆนะครับคงโคราชวันนี้วันที่23ก็มีโอกาสตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ23 24 25 26นะครับไปจนถึงวันที่27คงโคราชมีโอกาสมีฝนตกและก็อาจจะมีฝนหนักได้ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้เราขอสลับมารับสายของคุณผู้ฟังทางบ้านก่อนนะคะท่านแรกค่ะป้าพลอยจากพระสมุทรเจดีค่ะสวัสดีค่ะป้าพลอย
3: สวัสดีค่ะหัวอ้อด้วยไม่เจอกันนานเลย
1: ครับผมไม่ค่อยได้มาครับพอดีต่างน้องๆเข้ามากันจัดผมนานๆได้มาสักทีก็สวัสดีครับป้าพลอย
3: โชคดีที่เจอท่าน
1: ขอบคุณครับ
3: วันนี้เนี่ยก็เป็นวันซ้อมเสมือนจริงอีกใช่ไหมนะคะที่ทหาร
1: วันนี้ชุลมากครับ
3: ถ้ามันเห็นฝนเมื่อวานแล้วมันเย็นที่จะเจออย่างนี้อีกไหมเนี่ยคะ
1: เมื่อวานฝนทางด้านสมุทรตะประเดงทางด้านสมุทรปราการค่อนข้างที่จะฝนดีเนาะเมื่อวานฝนไม่ใช่ฝนดีฝนหนัก

0: ากมากเพราะฉันไปลุ้นกันอีกทีว่ามันจะตกบริเวณนั้นหรือเปล่าซึ่งฝนวันนี้มันโอกาสที่จะตกได้บริเวณแถวๆที่ชนมากนี่ก็น่าจะประมาณตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสัก4โมงเย็นไปครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นไม่แน่ใจว่าเรือออกมากี่โมง
1: คงจะเป็นเห็นลูกชายออกคงจะเป็นเหมือนเดิมอะค่ะ
0: ถ้าเหมือนเดิมก็ประมาณบ่าย3เนาะถ้าบ่าย3เนี่ยอาจจะค่ำครึ่งครับอาจจะไม่โดดเพราะฝนอาจจะมาประมาณสัก4โมงไปแล้ว
1: แล้วบ้านแพ้ว่ะบ้านแพ้ตอนนี้ฉันก็อ่วมนะต้องถูกน้ำออกจากต้นมะพร้าวอ่ะ
0: ครับเพราะยังบ้านแพ้วต้องสูบอีกหลายวันบ้านแพ้วสูบอีกหลายวันครับบ้านแพ้วก็วันนี้ก็มีฝนอีกครับบ้านแพ้ววันนี้พรุ่งนี้ครับโดยเฉพาะในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ก็เย็นค่ำอ่ะครับ
1: หนักไหมคะ
0: วันนี้อาจจะไม่หนักเท่าไหร่แต่วันที่25 26น่าจะมีฝนหนักได้ครับ
1: จะหอบได้ฉันจะออกไปทะเลละทะเลบ้านฉันเนี่ยที่ป้อมเนี่ย
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะยังอยู่บ้านแป๊วครับระวังเรื่องฝนตกหนัก
2: ค่ะขอรับอีกสายหนึ่งนะคะน้องเจเจสมุทรสาครแล้วก็ขออนุญาตปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะเจเจ
3: เจริญสัมพันธ์ครับ
0: สวัสดีครับเจเจ
3: ครับอมนุนครับโหเมื่อวานนี้สมุทรสาครโอ้โหแบบตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเกือบสองทุ่มแบบโอ้ยฝนแบบพายเลยครับสมุทรสาคร
0: ครับ
3: โอ้ตกหนักมากเลยครับ
0: วันนี้ก็น่าจะมีครับแต่ว่าคงจะไม่หนักเหมือนเมื่อวานครับวันนี้พรุ่งนี้อาจจะความรุนแรงอาจจะไปรุนแรง24 25 26ครับสมุทรสาคร
3: ความแสดงว่าวันนี้เริ่มเบาลงนิดหน่อยใช่ไหมครับวันนี้
0: น่าจะเบาลงกว่าเมื่อวานแต่โอกาสยังมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่หรืออะไรเนี่ยจะไม่เหมือนเมื่อวานแต่ว่าใน24 25 26นี่ก็คงจะได้ฝนหนักอีกครับ
3: แต่ว่าแบบว่าเมื่อวานนี้ฟ้าขนมก็แบบว่าก็มีโอกาสฟ้ามันเมื่อวานนี้ฟ้าได้ฟ้าแรงมากเลยเมื่อวานนี
0: ้ครับ
3: ความรุนแรงของแสดงว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปหรือว่าฟ้าจะแรงอีกนะครับ
0: ครับตั้งแต่พรุ่งนี้24 25 26ครับ3วันเพราะว่าเราคาดว่าในช่วงนั้นฝนค่อนข้างที่จะดีแต่สมุทรสาครฟ้าก็อาจจะมีฟ้าแรงหน่อย
3: แล้วฟ้าแรงทั้งวันด้วยหรือเปล่าครับ
0: ไม่ครับไม่ครับเป็นช่วงส่วนมากแล้วฟ้าจะแรงในช่วงบ่ายช่วงเย็นถึงค่ำครับช่วงเช้าๆถ้าฝนมาก็ยังฟ้ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร
3: ่ครับแสดงว่าพรุ่งนี้ช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงเนี่ยอาจจะยังไม่มีฟ้าไม่ได้แรงใช่ไหมครับ
0: พรุ่งนี้คือถ้าดูแล้วดูข้อมูลแล้วพรุ่งนี้อาจจะช่วงเช้านี่อาจจะยังไม่ค่อยมีฝนครับฝนจะมาในช่วงบ่ายมากกว่าซึ่งบ่ายมาช่วงบ่ายอย่างเนี้ยโอกาสที่จะมีฝนฟ้าคะนองฝนฟ้าแรงก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูง
3: แต่ว่าวันนี้แบบดูเบาลงแบบไปบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับ
0: ครับวันนี้ก็อาจจะมีได้ในสมุทรสาครแต่ว่าพื้นที่ก็คงจะเป็นพื้นที่แคบๆหน่อยในช่วงเย็นค่ำครับ
2: ค่ะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะน้องเจเจ
3: จะอยากรู้ว่าไอ้ตัวหยอบเนี่ยมันเข้ามาทางพ่อตัวออกใช่ไหมครับจะอยากทราบคร
0: ับตัวหยอบนี้จะเคลื่อนจากวันนี้มาเวียดนามแล้วเคลื่อนเข้ากัมพูชาแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณประเทศไทยแถวบริเวณทางด้านตะวันออกด้านตะวันออกของประเทศไทยครับ
3: ค่ะขอบค
2: ุ
3: ณมากคร
2: ับ ค่ะขอบค
0: ุ
2: ณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับเจเจ
2: ขออนุญาตปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเพราะว่าคำถามจากช่องของ Facebook Live นี่เยอะมากเลยนะคะสวัสดี คุณผู้ชมที่เข้ามาชมณขณะนี้300กว่าท่านเลยนะคะขอบคุณที่มาติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะคุณต้นน้ำคุณพินทิพย์สวัสดีค่ะ คุณดิปเปอร์บอกว่าสร้างความน่าเชื่อถือหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาออกข่าวเที่ยงตรงตลอดนะคะเราพยายามทำงานตลอดถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาเห็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะทราบว่าเราไม่ได้พักผ่อนกันเลยตั้งแต่วันก่อนแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่มีประกาศเตือนภัยนะคะจะมีการบีฟก่อนที่จะออกข่าวนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะคุณจินตเกียรติสวัสดีค่ะคุณอมรเพชรภาคใต้สุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างคะผอ.
0: ภาคใต้สุราษฎร์ธานีวันนี้ก็มีฝนครับวันนี้ภาคใต้สุราษฎร์ธานีก็เฝ้าระมัดระวังฝนนะครับในช่วง

0: วันนี้โอกาสฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ของสุราษฎร์ธานี
1: ค่ะเกือบจะครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยไหมคะสุราษฎร์ธาน
0: ีมีโอกาสทั้งจังหวัดนะครับแต่ว่าตกไม่พร้อมกันคือฝนมีมาตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้ก็อาจจะมีไปจนถึงเย็นนี้ครับแล้วไปถึงคืนนี้เลย
1: ค่ะตอนนี้ก็มีฝนจากอ่าวไทยเคลื่อนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ
0: จริงๆฝนที่เคลื่อนเข้ามาเป็นฝนมาจากทางด้านตะวันตกใช่มากกว่านะครับ
1: ค่ะค่ะก็คือมาจากฝั่งอันดามัน
0: ใช่เป็นฝนมาจากทางด้านตะวันตกนะครับมาจากทางด้านถ้าเข้าสุราษฎร์เป็นฝนมาจากแถวระนองแถวระนองแถวกระบี่ครับจะเคลื่อนเข้าทางสุราษฎร์
1: ค่ะถ้าคุณผู้ชมรับชมทาง YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนที่อยู่ทางทะเลอันดามันเคลื่อนเข้ามานะคะเป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยด้วยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะปกคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเลยเราดูภาพไปพร้อมๆกันเลยค
0: ่
1: ะค่ะต่อกันนะคะอุตุปากช่องค่ะวันนี้ที่โคราชสถานการณ์น่ากังวลไหมคะหรือจะแค่เริ่มมีฝนเข้ามาค่ะ
0: อุตุปากช่องโคราชวันนี้ฝนทางด้านปากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างๆวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนอยู่ตอนล่างๆปากช่องนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนหนักได้ครับในวันนี้แต่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนใช่มากกว่าเนาะช่วงเย็นต่อกลางคืนนะครับเย็นต่อกลางคืนใช่มากกว่าในช่วงกลางวันนี้ฝนยังน้อยอยู่ครับทางโคราช
1: ค่ะคุณศาสิมาบอกว่ายังไม่มีฝนตกเลยนะคะที่บ้านโพนทองสีดาโคราชแดดจ้าอากาศร้อน
0: วันนี้มีโอกาสได้ครับผมวันนี้ไปเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง26ครับสีดามีโอกาสได้ฝนครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เยอะมากเพราะวันนี้อาจจะมีได้โปรยโปรยไม่เยอะมากครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่อนข้างที่จะมีฝนหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้อยู่ครับโคราชสีดา
1: ค่ะคุณผมเป็นกรรมกรค่ะถามถึงที่จังหวัดชัยภูมินะคะว่าอากาศบอกว่าที่อากาศที่ชัยภูมิเนี่ยอากาศเย็นสบายๆแต่จะมีฝนอีกไหมครับ
0: มีครับชัยภูมิมีฝนได้ในวันเป็นวันพรุ่งนี้มากกว่าครับ
1: ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
0: ครับยังมีฝนอยู่ครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ชัยภูมิค่อนข้างที่จะได้ฝนดีอยู่ครับแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้อยู่ครับ
1: ค่ะภาคใต้สุราษฎร์ธานีเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้วนะคะคุณสามารถบอกว่ากรมประกาศฉบับที่1กี่โมงนะคะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วออกฉบับที่1น่ะตั้งแต่
0: วันเป็นว่าสามารถไปย้อนกลับไปดูได้กับวันจันทร์นะครับออกเมื่อวันจันทร์โทษทีวันจันทร์ 5:00 น.
1: ค่ะตอน 5:00 น.ออกฉบับที่1นะคะแล้วเมื่อวานนี้เราออก2ฉบับด้วยกัน
0: แล้วมาวันนี้เมื่อวันที่วันฉบับที่4ก็คือเมื่อเช้านี
1: ้ค่ะค่ะถ้าต้องการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th นะคะในนั้นจะมีประกาศบอกไว้นะคะประกาศเตือนเรื่องหน้าด้วยค่ะทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือล่ะคะแหมเราก็ตั้งใจทำงานนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เรารับฟังทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับอันนี้จากไหนครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะ
0: คุณวิเชียรคุณวิเชียรถ้าสามารถโทรมาได้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเราอยากจะคุยด้วย
1: ค่ะ023994012ถึง13
0: คร
1: ับ ค่ะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะใน
0: เรื่องข้อมูลเราอยากจะคุยด้วยคร
1: ับ ใช่ค่ะค่ะโทรมาเลยนะคะมีนักพยากรณ์รออยู่ค่ะคุณสุรชัยเชียงใหม่เช้านี้อากาศเย็นสบายแต่ว่ากลางวันแดดแรงมากเลยค่ะที่เชียงใหม่จะเป็นยังไงบ้างคะผอ.วันนี้
0: ไม่มีฝนนะเชียงใหม่อากาศดีครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังไม่ค่อยมีฝนกับเชียงใหม่น่าจะได้รับฝนตอนล่างๆตั้งแต่วันที่20น่าจะ25ครับ24พรุ่งนี้ก็ยังสบายอยู่อากาศ
1: ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังสบายๆอยู่นะคะไปเที่ยวได้นะคะสำหรับภาคเหนือนะคะคุณเอกชัยถามมาว่าที่วิหารแดงสระบุรีติดกับนครนายกนะคะอากาศนิ่งค่ะลมอ่อนๆท้องฟ้าใสแดดแรง
0: ขอระวังฝนตอนเย็นครับช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับตรงแถวสระบุรีแถวนครนายกเนี่ยโดยแล้วก็ไปจนถึงในช่วงกลางคืนนะครับโอกาสมีฝนอยู่ครับวันนี้แต่ว่าวันนี้อาจจะไม่หนักเท่ากับพรุ่งนี้นะครับ
1: ค่ะอันนี้สรุปแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาลอกการบ้านจริงไหมพอ.คะ
0: คือจริงๆแล้วเรามีหน้าที่ของเรา
2: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวหารือแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบก3ประเทศพร้อมผลักดันเมืองพี่เมืองน้องนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง3ประเทศโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศโดยเริ่มจากจังหวัดเดียนเบียนผ่านสปป.ลาวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายและเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดจนพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างพื้นที่หากการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วในมิติต่างๆเพิ่มเติมทั้งมิติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้าการศึกษาและความร่วมมือในด้านอื่นๆอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในอนาคตทั้งนี้สำหรับความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเดียนเบียนขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาของร่าง MOU ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและได้ส่งร่างให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาแล้วหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะได้นำร่าง MOU เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือน สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
10: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store
11: และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: เกษตรเพื่อประชาโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ส่งพบว่าราษฎรในถิ่นทุรกันดารประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรมพระองค์ส่งทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงผ่อมพระราชทานแนวพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลผู้เชี่ยวชาญและนักประดิษฐ์ด้านเกษตรวิศวกรรมให้ร่วมทำการศึกษาวิจัยและค้นคว้าก่อนทำการทดลองบนท้องฟ้าได้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม2512ณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยพระปรีชาสามารถการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนส่งคิดค้นเทคนิคการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชอันเป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล้งให้คืนสู่สภาวะปกติได้ทันท่วงทีเป็นครั้งแรกเมื่อปี2542ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงให้ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่งพ ของพระราชทานให้ใช้เป็นตำราฝนหลวงพระราชทานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงสนับสนุนโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
16: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งใต้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วฝั่งใต้ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็ทางด้านของที่เว็บไซต์ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz ครับแล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471ฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ครับหรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากโทรสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าของคนพิการในทุกประเภทนะครับก็โทรสอบถามกันได้ที่0815109471ที่หน้าใหม่ได้เลยนะครับในช่วงที่2ช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารมาให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนนะครับเรื่องฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันที่23ถึง27เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีกลุ่มพี่น้องคนตาบอดเรานะครับนำโดยท่านสมชายปันเอกวงนะครับได้ลงไปยื่นหนังสือนะครับต่อนายกรัฐมนตรีเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้คนตาบอดและคนพิการเรานะครับได้มีโควต้าในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรด้านคนตาบอดนะครับให้มีได้รับสลากเพื่อใช้ได้รับเงินนะครับเปอร์เซ็นต์ 2% ในการบริหารจัดการองค์กรต่อไปนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ผู้ฟังทุกท่านทราบไหมครับว่าในลอตเตอรี่แต่ละงวดที่เราซื้อกันเนี่ยมันมีเม็ดเงินส่วนเกินที่หายไปในระบบนายหน้ามากถึงงวดละ 1,400 ล้านบาทเลยนะครับ
2: โหเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากเลยนะคะคือลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเกิดเงินก้อนนี้ถูกส่งตรงถึงมือของคนที่ยืนตากแดดตากฝนขายจริงๆอย่างคนพิการมันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้ขนาดไหน
1: ใช่ครับแต่วันนี้เอาจริงๆเงินก้อนนั้นมันกลับไปไม่ถึงมือพวกเขาเลยครับ
2: อ่าฮะซึ่งตัวเลขระดับพันล้านต่อเดือนตรงนี้แล้วค่ะที่มันกลายมาเป็นชนวนสำคัญเลยนะที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพราะเอาเข้าจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินไงคะแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของโครงสร้างที่ออกแบบมาไม่รัดกุมพอค่ะ
1: ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านี้ผมขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับในช่วง NMA Update ครับผม
2: ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดนะ
1: ถูกต้องครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: และก็ยังมีอีกสถานีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
2: ค่ะสำหรับภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้นะคะคือเราจะมานำเอาข่าวสารความเคลื่อนไหวระดับประเทศที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการเนี่ยมาคลี่ดูรายละเอียดกันแบบถึงแก่นเลยค่ะ
1: ฮะมาดูกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะเราจะเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่23กันยายน2569ด้วยโดยเราจะโฟกัสไปที่พี่น้องในจังหวัดนครราชสีมาอย่างละเอียดเลยค่ะเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับข้อมูลแบบครบถ้วนที่สุดไม่ต้องไปหาอ่านสรุปที่ไหนอีกเลยค่ะ
1: ดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มเจาะประเด็นแรกกันเลยดีกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อวันที่22กันยายน2569เวลา 7:50 น.ครับ
2: เกิดอะไรขึ้นคะช่วงเช้าขนาดนั้น
1: คือที่บริเวณหน้าประตู5ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีกลุ่มสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยประมาณ100คนครับนำโดยคุณสมชายปั่นเอกวงประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยังมีมวลชนมารวมตัวกันอีกกว่า200คนเลยนะครับเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลย
2: คือการเลื่อนไปรวมตัวกันที่หน้าประตู5ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันรอการแก้ไขตามระบบราชการปกติไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะ
1: จริงครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบตัวเปล่านะครับแต่เขาหยิบเอากฎหมายสูงสุดของประเทศมากางให้ดูเลย
2: โหอ้างอิงรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมมีการอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา71วรรค3ครับซึ่งเขียนไว้ชัดเจนมากว่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพรวมถึงให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาด้วยครับ
2: คือฟังดูแล้วตัวบทกฎหมายเขียนไว้สวยงามเรากับพิมพ์เขียวบ้านในฝันเลยนะคะ
1: อ่าฮะสวยหรูมาก
2: แต่ว่าพอมากางดูสถิติในโลกความเป็นจริงมันกลับเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะเพราะตัวเลขสถิติมันคือสิ่งที่สะท้อนความจริงได้ดีที่สุดถ้าเราลองเจาะลึกลงไปดูตัวเลขการจ้างงานคนพิการในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างที่น่าตกใจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเลยค่ะ
1: ตรงนี้เห็นด้วยเลยครับผมขออนุญาตไล่เรียงตัวเลขให้ผู้ฟังทุกท่านเห็นภาพตามนี้นะครับคือในปี2569เนี่ยภาคเอกชนเขามีการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการได้อย่างน่าทึ่งมากเลยนะ
2: เขาทำได้ขนาดไหนคะ
1: คือมีการรับคนพิการเข้าทำงานโดยตรงตามมาตรา33เนี่ยจำนวน 39,962 คนครับแล้วก็มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา34อีก 11,331 คน
2: ตัวเลขไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ
1: ยังไม่หมดครับและก็มีการให้สัมปทานหรือจัดพื้นที่ทำกินตามมาตรา35อีก 18,025 คนครับรวมๆแล้วภาคเอกชนดำเนินการไปถึง 69,318 คนเลยนะครับคิดเป็นร้อยละ 98.56 ซึ่งมันทะลุเป้าหมายไปไกลมากๆ
2: ถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสำเร็จของภาคเอกชนได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอเราหันมาดูตัวเลขของฝั่งภาครัฐกันบ้างเนี่ยสถานการณ์มันกลับตาลปัดเลยค่ะ
1: ยังไงครับฝั่งรัฐ
2: คือภาครัฐเองอ่ะมีเป้าหมายที่ต้องรับคนพิการเข้าทำงานกว่า 18,000 คนใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่ากลับมีการรับเข้าทำงานจริงได้เพียง 5,000 กว่าคนเท่านั้นเองค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับแค่ 5,000 กว่าคนจาก 18,000 เนี่ยนะตัวเลขนี้มันชวนให้ตั้งคำถามหนักมากเลยนะทั้งที่ประเทศเรามีคนพิการจดทะเบียนทั่วประเทศกว่า 2.3 ล้านคนเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะมันสวนทางกันมาก
1: ๆเปิดรับเนี่ยกลับเป็นเพียงช่องประตูเล็กๆที่ให้คนเดินผ่านได้ทีละคน2คนเองทำไมตัวเลขการจ้างงานของภาครัฐถึงได้ทิ้งห่างจากภาคเอกชนขนาดนี้ล่ะครับทั้งที่รัฐเป็นคนออกกฎหมายเองแท้ๆเลย
0: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากเลยค่ะถ้าเรามองในมุมของกลไกและระบบนิเวศการทำงานนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้มาตรา33 34แล้วก็35ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือเครื่องมือทางกฎหมายที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นค่ะ
1: อ่าฮะมันต่างกันยังไงครับแต่ละมาตรา
0: คือมาตรา33มันก็คือการจ้างเป็นพนักงานกินเงินเดือนปกติทั่วไปเลยค่ะส่วนมาตรา34เนี่ยคือถ้าคุณจ้างไม่ได้คุณก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อเอาไปพัฒนาอาชีพคนพิการแทนและมาตรา35นี่คือความยืดหยุ่นขั้นสุดเลยนะคะคือถ้าไม่จ้างไม่จ่ายเงินก็ใช้วิธีให้พื้นที่ขายของหรือให้สัมปทานแทนไปเลยค่ะ
1: อ๋อแปลว่าภาคเอกชนเขาใช้เครื่องมือพวกนี้ได้เต็มประสิทธิภาพกว่างั้นสิครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะคือภาคเอกชนเขามีอิสระในการบริหารจัดการไงคะเขาสามารถปรับโครงสร้างบริษัทปรับสถานที่ทำงานหรือแม้กระทั่งสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาเพื่อดึงเอาศักยภาพของคนพิการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจเขาได้ค่ะ
1: แต่ฝั่งรัฐมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะในทางกลับกันเนี่ยภาครัฐติดล็อกอยู่กับระเบียบราชการที่ตายตัวมากๆการจะเปิดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานราชการสักตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายทางกายภาพเลยค่ะระบบของรัฐมันไม่ได้มีความยืดหยุ่นเหมือนมาตรา35ของเอกชนประตูของภาครัฐถึงได้แคบอย่างที่คุณเปรียบเทียบนั่นแหละค่ะ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคือถ้าเรารู้ว่าปัญหาอยู่ที่ระเบียบราชการมันตายตัวทำไมรัฐถึงไม่ออกแบบระบบใหม่ให้มันเอื้อกับคนพิการมากขึ้นล่ะครับในเมื่อเป้าหมายจริงๆคือการให้พวกเขามีอาชีพแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้
2: นั่นแหละค่ะคือจุดบอดสำคัญที่นำมาสู่การประท้วงในครั้งนี้เลยเพราะว่าการจะไปรื้อโครงสร้างระเบียบราชการเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆแล้วก็มีแรงเสียดทานสูงด้วยกลุ่มผู้เรียกร้องเขาก็เลยมองข้ามช็อตไปที่ทางออกที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถทำได้ทันทีค่ะ
1: ทางออกที่ว่านี้คืออะไรครับ
2: นั่นก็คือการเข้าไปจัดการกับเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของคนพิการซึ่งก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลไงคะ
1: อ๋อเข้าใจละซึ่งตรงนี้มันก็นำมาสู่4ข้อเรียกร้องสำคัญในวันนั้นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นผมขออนุญาตลงรายละเอียดแบบเจาะลึกทีละข้อเลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนกลไกหลายอย่างมากข้อที่1ครับขอให้คนพิการเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือที่เราเรียกกันว่าสลากดิจิตอล L6 นั่นแหละครับและให้นับว่าการขายสลากนี้เสมือนเป็นการจ้างงานคนพิการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเลย
2: เป็นการแก้ปัญหาเรื่องโควต้าการจ้างงานโดยตรงเลยนะคะ
1: การทุกประเภทเข้าทำงานตามความสามารถเฉพาะทางครับส่วนข้อที่3คือให้สมาคมและมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการได้รับการพิจารณาจัดสรรสลากดิจิตอล L6 องค์กรละ500เล่มครับ
3: และข้อสุดท้ายล่ะคะ
1: ข้อที่4ครับซึ่งเป็นข้อที่ดุเดือดและก็น่าจับตาที่สุดเลยคือขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการถือครองสลากครับโดยทางกลุ่มเขาระบุว่ามันมีกลุ่มนายทุนขุนศึกแล้วก็นักการเมืองเข้ามาแย่งอาชีพใช้คนพิการเป็นฉากหน้าทำให้สลากราคาแพงและประชาชนก็ต้องแบกรับมูลค่าส่วนเกินถึงงวดละ 1,400 ล้านบาทเลยนะครับ
3: โอ้โห
2: ดุเดือดจริงๆค่ะแต่ขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคือข้อกล่าวหาเรื่องกลุ่มนายทุนหรือนักการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันเป็นข้อมูลและมุมมองจากแถลงการของกลุ่มผู้เรียกร้องค่ะซึ่งก็สะท้อนความรู้สึกที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นแหละ
1: อ่าฮะเป็นมุมมองจากทางฝั่งผู้ชุมนุม
2: ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์กันแบบเห็นภาพชัดเจนตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะก็คือไอ้ตัวเลข 1,400 ล้านบาทต่องวดที่สูญเสียไปในระบบนี่แหละค่ะ
1: คือฟังแล้วระบบโควต้าแบบเดิมมันดูซับซ้อนมากเลยนะครับคนที่ลงแรงยืนตากแดดตากฝนขายจริงๆเนี่ยคือคนพิการที่เหมือนถูกจับมาวางไว้เป็นฉากหน้าของแผงค้าแต่กลายเป็นว่ากำไรก้อนใหญ่กลับไหลไปตกอยู่ในมือของคนหลังม่านที่ถือครองโควต้าเป็นจำนวนมากแทน
2: ใช่เลยค่ะระบบดั้งเดิมมันเปิดช่องให้เกิดพ่อค้าคนกลางหลายทอดมากเลยกว่าสลากจะไปถึงมือผู้บริโภคได้มูลค่า 1,400 ล้านบาทต่องวดที่พูดถึงเนี่ยก็คือส่วนต่างราคาที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละทอดนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้ถ้าเปลี่ยนระบบมันจะช่วยได้ไหมครับ
2: ช่วยได้มากค่ะทีนี้ลองมาดูข้อเรียกร้องที่1กับ3ที่พูดถึงสลากดิจิทัล L6 นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะสลาก L6 เนี่ยคือสลากที่อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมดไม่มีใบสลากกระดาษให้ต้องส่งมอบผ่านมือใครเลย
1: อ๋อแปลว่าไม่ต้องมีคนกลางมาคอยรับช่วงต่อแล้ว
2: ถูกต้องค่ะการเรียกร้องให้คนพิการและสมาคมเข้าไปอยู่ในระบบ L6 เนี่ยมันคือความพยายามที่จะตัดวงจรพ่อค้าคนกลางอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเมื่อทุกอย่างไปอยู่บนแอปพลิเคชันโควต้าจะถูกส่งตรงจากกองสลากไปยังหน้าจอของผู้ซื้อเลยโดยที่คนพิการเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้ส่วนแบ่งอย่างถูกต้องกำไรมันก็จะไม่รั่วไหลไปไหนค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับผมขอท้วงนิดนึงนะคือถ้าเราย้ายทุกอย่างไปอยู่บนโลกดิจิตอลไปเป็นสลาก L6 หมดเลยเนี่ยแล้วคนพิการสูงอายุล่ะหรือคนตาบอดที่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญการใช้สมาร์ทโฟนล่ะครับเขาจะไม่ยิ่งถูกผลักให้ตกขอบระบบเศรษฐกิจไปเลยเหรอแบบนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําแต่กลายเป็นการสร้างกําแพงเทคโนโลยีขึ้นมาแทนหรือเปล่าครับ
2: เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆค่ะคือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลเนี่ยมันมักจะมีคนที่ตามไม่ทันเสมอนี่คือสาเหตุสําคัญเลยนะคะว่าทําไมข้อเรียกร้องที่3ถึงต้องระบุให้จัดสรรสลาก L6 ให้กับทางสมาคมและมูลนิธิด้วย
1: อ๋อให้องค์กรเข้ามาช่วยตรงนี้ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะองค์กรเหล่านี้แหละที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นระบบสนับสนุนให้กับคนพิการที่ไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีสมาคมสามารถบริหารจัดการโควต้าในภาพรวมได้ช่วยทำธุรกรรมให้หรือจัดสรรรายได้กลับไปดูแลสมาชิกได้อย่างเป็นระบบค่ะมันคือการสร้างตะข่ายรองรับทางสังคมเลยนะไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นหายไปในระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนี้ค่ะ
1: พออธิบายแบบนี้ปุ๊บเห็นภาพการทำงานร่วมกันเป็นระบบนิเวศเลยครับแล้วในวันนั้นเนี่ยท่าทีการตอบรับจากฝั่งภาครัฐเขาเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เสียงเรียกร้องถูกส่งออกไปดังขนาดนี้
2: ลำดับเหตุการณ์ในวันนั้นสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็ประเมินสถานการณ์นี้ไว้ในระดับสูงทีเดียวเลย
1: ใช่เลยครับตามรายงานเหตุการณ์เนี่ยวันนั้นมีความเคลื่อนไหวเป็นลำดับขั้นชัดเจนมากเริ่มจากเวลา 8:30 นครับคุณสุวีรยาทองพิทักษ์ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนเดินทางมาพูดคุยเบื้องต้นก่อน
2: เป็นการลงมาเจรจาเบื้องต้นก่อนเนาะ
1: ครับผมจากนั้นเวลา 9:43 กลุ่มผู้เรียกร้องก็ได้อ่านแถลงการจุดยืนครับและไฮไลท์สำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในเวลา 9:47 ครับหนังสือเรียกร้องถูกส่งมอบถึงมือผู้บริหารระดับสูงโดยตรงเลยนำโดยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมด้วยนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับลงมารับเรื่องด้วยตัวเองเลย
2: โหการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของคนพิการโดยตรงเนี่ยลงมารับหนังสือด้วยตนเองพร้อมกับตัวแทนระดับสูงจากสำนักนายกแบบนี้มันมีนัยสำคัญมากเลยนะคะ
1: ยังไงครับ
2: มันแปลว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดที่มันซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทั้งกระทรวงแรงงานกองสลากและพม.เนี่ยได้ถูกยกระดับเข้าสู่วาระการพิจารณาของผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับนโยบายแล้วไงคะไม่ใช่แค่การรับเรื่องร้องทุกข์ทิ้งไว้ในลิ้นชักเฉย
1: ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเลยครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังติดตามเนื้อหาส่วนนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าตัวท่านเองหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นคนพิการกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องสิทธิการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานโควต้าหรืออยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับผู้ฟังทุกท่านไม่ต้องรู้สึกว่าต้องต่อสู้เรื่องนี้เพียงลำพังเลย
2: ใช่ค่ะเรามีสมาคมคอยช่วยเหลืออยู่นะคะ
1: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลและช่วยเหลือเลยครับสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะที่หมายเลข044-353-452ครับย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือสามารถโทรเข้าเบอร์มือถือได้เลยครับที่0816162399จดกันไว้ได้เลยนะครับ0816162399ติดต่อได้ในเวลาทำการเลยครับผม
2: ถือว่าเป็นช่องทางที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการรวมกลุ่มและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเนี่ยมันคือก้าวแรกของการรักษาสิทธิของตนเองเลยค่ะ
1: ครับผมเมื่อสักครู่เราพูดถึงภาพการใช้ชีวิตของคนพิการที่ต้องไปยืนตากแดดตากฝนขายลอตเตอรี่หรือว่าต้องเดินทางไปประท้วงเรียกร้องสิทธิต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยท้าทายแล้วก็กระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาโดยตรงในทุกๆวันเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละครับ
2: อันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
1: วันนี้เราก็เลยต้องมาเจาะลึกพยากรณ์อากาศกันหน่อยเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือกันครับโดยเฉพาะข้อมูลล่าสุดประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศเวลา5:00 น.ตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สำหรับภาพรวมสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้นะคะต้องบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่เลยล่ะค่ะถ้าเราเจาะลงไปดูที่กลไกของมันนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการทำงานร่วมกันของระบบอากาศ3ตัวหลักค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะตอนนี้มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะ
1: อ่าฮะหย่อมความกดอากาศต่ำ
2: ใช่ค่ะและมันกำลังเคลื่อนตัวพาดผ่านเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาซึ่งไอ้เจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยนะคะที่คอยดึงเอาความชื้นเข้ามารวมกันค่ะ
1: โหแล้วแบบนี้มันเคลื่อนที่มาตรงๆเลยเหรอครับมีอะไรเป็นปัจจัยเสริมมันอีกไหมครับ
2: คือมันไม่ได้มาแบบไร้ทิศทางนะคะแต่มันเดินทางมาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกของบ้านเราค่ะร่องมรสุมเนี้ยอธิบายง่ายๆนะคะก็เหมือนกับถนนไฮเวย์ที่เปิดทางให้พายุหรือความชื้นเคลื่อนที่เข้ามาได้สะดวกขึ้นนั่นแหละค่ะ
1: อ๋อมีเส้นทางให้มันวิ่งเข้ามาได้ง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะประกอบกับในพื้นที่ทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คอยพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลาด้วยในขณะเดียวกันนะคะมวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมอยู่ทางตอนบนของประเทศเนี่ยก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วพอความร้อนชื้นปะทะกันแบบไม่มีตัวต้านทานมันก็เลยกลั่นตัวเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: ฟังดูอันตรายเหมือนกันนะครับ
3: มากค่ะทำให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้ดีเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้เชิงเขาหรือพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ
1: คือฟังกลไกการเกิดฝนแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่าทำไมวันนี้ฝนถึงหนักงั้นเรามาเจาะลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยดีกว่าโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายของเราอย่างจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยวันนี้ที่โคราชพยากรณ์อากาศระบุว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับ
3: อุณหภูมิเป็นยังไงมั้งคะ
1: อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดจะแตะที่31องศาเซลเซียสครับทิศทางลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: ก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะ
1: ใช่ครับใครที่ต้องขับรถออกจากบ้านหรือว่าต้องใช้รถเข็นในการเดินทางเนี่ยต้องเผื่อเวลาแล้วก็ระมัดระวังถนนลื่นกันให้มากเป็นพิเศษเลยนะครับ
2: และสำหรับภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคนะคะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะเกาะกลุ่มอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 31-34 องศาเซลเซียสพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษในแถบอีสานนะคะนอกจากโคราชแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มจังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: เพื่อความครบถ้วนในการวางแผนชีวิตนะครับและเผื่อใครมีญาติพี่น้องอยู่ต่างภูมิภาคผมขออัปเดตสภาพอากาศภาคอื่นๆแบบภาพรวมให้ผู้ฟังทุกท่านทราบด้วยละกันครับเริ่มกันที่ภาคเหนือครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับ
3: คล้ายๆของอีสานเลยนะคะ
1: ใช่ครับขยับลงมาที่ภาคกลางกันบ้างปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับ
2: ทีนี้ทางด้านภาคตะวันออกนะคะอันนี้ถือเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเลยนะเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ80ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มีคำเตือนด้วยว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะแต่ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจสูงทะลุ3เมตรได้เลยนะคะ
1: โอ้โหฝั่งนั้นจะหนักเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะชาวเรือแถบนั้นเนี่ยต้องงดการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเด็ดขาดเลยนะคะช่วงนี
1: ้ครับผมลงไปดูทางใต้กันบ้างครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือทางฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสครับ
2: ฝั่งอันดามันล่ะคะ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับวันนี้คนกรุงเตรียมร่มกันไว้ได้เลยนะเพราะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสครับผม
2: คือฟังดูแล้วถือว่าฟ้าฝนแปรปรวนหนักแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะเนี่ยผู้ฟังทุกท่านระวังแผนการใช้ชีวิตกันให้ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือการเดินทางถ้าเราเชื่อมโยงภาพรวมของสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้นะคะกลับไปที่เรื่องของโครงสร้างอาชีพคนพิการที่เราคุยกันในตอนต้นเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดต่ออย่างมากเลยค่ะ
1: ประเด็นไหนที่น่าสนใจครับ
2: จะไม่ได้เป็นเพียงแค่นวัตกรรมเพื่อความสะดวกสบายในการซื้อขายเท่านั้นนะคะแต่มันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้ามานิยามคำว่าความเท่าเทียมทางอาชีพของคนพิการขึ้นมาใหม่เลยล่ะค่ะ
1: ยังไงล่ะครับ
2: ลองคิดดูนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันลบข้อจำกัดทางกายภาพทิ้งไปลบข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยออกไปมันช่วยตัดคนกลางออกแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งรายได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นคำถามที่ท้าทายที่สุดตอนนี้ก็คือสังคมไทยพร้อมหรือยังที่จะให้พื้นที่ตรงนี้กับพวกเขาอย่างแท้จริงหรือเราจะปล่อยให้เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือของคนกลุ่มเดิมต่อไปคะ
1: โหเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งและก็ทิ้งท้ายได้อย่างน่าคิดมากเลยครับพิมพ์เขียวความเท่าเทียมในกระดาษจะถูกสร้างเป็นความจริงได้หรือไม่เนี่ยคงต้องอาศัยแรงผลักดันจากทุกคนในสังคมจริงๆครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ก่อนจะลากันไปในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ย้ำอีกทีนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

พระพ่อเป็นความสุขให้กับทุกท่านที่รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก49นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์

www.ddlambdacong.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุหมอจรนครราชสีมาติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกท่านใดครับที่บัตรสมาชิกใกล้หมดอายุครับก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านที่ใกล้หมดอายุก็มาต่อบัตรกันด้วยนะครับเพราะว่าบัตรสมาชิกก็จะมีผลต่อการรับสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมอีกเช่นเดียวกันหรือว่ารับบริการต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะขอรับสวัสดิการจากทางสมาคมแล้วบัตรสมาชิกหมดอายุก็จะไม่สามารถขอรับได้ต้องต่อบัตรก่อนนะครับถึงจะสามารถขอรับสวัสดิการได้ไม่ว่าจะเป็นค่าช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เจ็บป่วยนะครับสามารถเบิกได้ปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับหรือว่าเป็นค่าช่วยเหลือการคลอดบุตรนะครับครั้งละ 5,000 บาทค่าช่วยเหลือการชำระกิจในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต 5,000 บาทในกรณีที่บิดามารดาคู่สมรสเสียชีวิต 3,000 บาทแล้วก็ทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ที่เราก็จะมีการเปิดให้ขอรับกันในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของในแต่ละปีครับแล้วเราก็จะมอบกันนะครับในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีนะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกๆปีครับก็สามารถไปรับในงานประชุมใหญ่ตรงนั้นได้นะครับสำหรับท่านใดที่ขอรับทุนการศึกษากันเข้ามาส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นจำนวนเงินทุนนะครับที่จะมอบให้ในแต่ละปีก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางด้านของอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแต่ก็ที่สำคัญเลยก็คืออย่างที่ย้ำไปก็คือบัตรสมาชิกต้องยังไม่หมดอายุนะครับสามารถบัตรใครใกล้หมดก็สามารถมาต่อได้นะครับโดยการต่ออายุบัตรก็จะใช้เอกสารเหมือนตอนสมัครสมาชิกเลยนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดแล้วก็รูปถ่าย1นิ้ว2ใบนะครับแต่ค่าต่อบัตรนะครับเพียงแค่80บาทเท่านั้นนะครับก็คือเป็นค่าบำรุงสมาคมรายปีปีละ20บาท4ปีนะครับบัตรสมาชิกไม่ว่าจะเป็นหลังจากการสมัครสมาชิกหรือหลังจากการต่อบัตรสมาชิกนะครับจะมีอายุ4ปีนะครับจะมีการต่ออายุทุกๆ4ปีท่านก็จะเหมือนการมาอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เอกสารประจำตัวต่างๆที่เก็บไว้ในระบบนะครับบางครั้งก็หมดอายุไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นอัปเดตเอกสารตัวใหม่มาไว้ในระบบของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ท่านใดที่บัตรใกล้หมดอายุก็สามารถต่อบัตรได้หรือว่าโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับบางท่านเป็นคนตาบอดแล้วก็อาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีในการอ่านในการดูหรือว่าไม่มีคนตาดีจะดูให้ก็โทรสอบถามได้ที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399ครับ0816162399สามารถมาต่อบัตรได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับแต่ก่อนเข้ามาอาจจะรบกวนโทรสอบถามเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้วันนั้นนะครับเจ้าที่อยู่ให้บริการที่สมาคมหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเจ้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับไปค้นหาคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในต่างอำเภอนะครับอาจจะไม่มีเจ้าที่ให้บริการอาจจะโทรสอบถามก่อนนะครับเมื่อโดยปกติแล้วถ้าเกิดเจ้าที่ให้บริการเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รับบัตรกลับไปเลยนะครับถ้าไม่มีแบบว่าบัตรเคลือบหมดตัวบัตรหมดอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้รับการต่อบัตรแล้วก็ได้รับบัตรตัวจริงไปเลยนะครับก็ลองโทรสอบถามกันได้ตามช่องทางที่ให้ไว้นะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับLINE Official @nmabconnect แล้วก็มี Instagram @tabod.nm นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th

ครับหรือว่าท่านใดอยู่ในกลุ่มสมาชิกกลุ่มไลน์สมาชิกก็โทรสอบถามก็เรียกว่าอะไรส่งข้อความสอบถามในกลุ่มได้นะครับหรือว่าท่านใดที่เป็นสมาชิกเราแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์สมาชิกก็แจ้งเราได้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เราดึงเข้ากลุ่มไลน์สมาชิกให้นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับติดต่อในนอกเวลาทำการไม่มีเจ้าที่รับสายนะครับสามารถติดต่อเราได้044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399หรือว่าค้นหาข้อมูลสมาคมเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมหลากหลายช่องทางให้ท่านได้สามารถติดต่อกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันติยกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปแล้วเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่สั่งการเปิดประตูระบายน้ำของฝายดอยน้อยและประตูระบายน้ำแม่สอยเร่งระบายน้ำปิงรองรับน้ำแม่ขานน้ำวางน้ำแม่กลางไหลลงลำน้ำปิงนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรแม้ว่าขณะนี้ในพื้นที่จะมีปริมาณฝนเบาบางแต่ท้องฟ้ายังมืดคลึ้มระดับน้ำเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำน้ำสาขาพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเมื่อได้รับการร้องขอหรือตรวจสอบพบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เป็นดอกเหลา
9: วันนี้ฉันไปเล่นแถวปากซอยเต๋อห่านมันวิ่งเข้ามาทำท่าจะจิกฉัน
10: เจ้าของห่านผมขาวๆใช่ไหมจ๊ะ
9: ใช่จ้าผมขาวๆ ขาวเหมือนอะไรนะ
10: เขาเรียกว่าขาวเหมือนดอกเหลา
9: ใช่ๆผมขาวเหมือนดอกเหลาทำไมเขาพูดว่าผมขาวเหมือนดอกเหลาล่ะดอกเหลาเป็นยังไงอะจ๊ะ
10: ดอกเหลาก็คือดอกของต้นเหลาเธอเคยเห็นต้นเหลาไหมเขาว่าเป็นไม้ล้มลุกฉันเคยเห็นขึ้นเป็นแถวริมทาง
9: ดอกเหลาสีขาวๆเหมือนผมคนแก่หรือจ๊ะ
10: ใช่ดอกเหลาสีขาวเขาจึงเอามาเปรียบกับผมคนแก่ที่มีสีขาวว่าผมขาวเป็นดอกเหลาถ้าผมเริ่มขาวไม่เรียกว่าผมขาวเหมือนดอกเหลาผมขาวเหมือนดอกเหลาคือขาวทั้งศีรษะมีดำแซมบ้าง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนในงานของดีเมืองนราครั้งที่49นางสาวสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดเผยว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมจัดกิจกรรมงานลองกองในงานของเดือนเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเผยแพร่พระราชดำริองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในงานนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรรวม9กิจกรรมอาทิการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นการผลิตแป้งกล้วยการทำแหนมเห็ดการแปรรูปปลาและการทำไส้กรอกไก่กอและตลอดจนจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าโอท็อปทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลผลิตของเกษตรกรทั้งด้านการแปรรูปการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนครอบครองที่ดินร่วมกับผู้ตายทำไงดี
13: เธอโฉนดที่ดินฉันน่ะโดนปลวกกินจะไปขอคัดใหม่แล้วเธอรู้ไหมต้องทำยังไง
14: ไปคัดตอนนี้ไม่ได้ในโฉนดอ่ะมันเป็นชื่อเธอกับพ่อครอบครองด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอ
13: ใช่แต่พ่อฉันเสียไปแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันคนเดียวสิ
15: การที่เรามีชื่อครอบครองร่วมกันในโฉนดที่ดินคนใดคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตที่ดินจะตกเป็นของอีกคนหนึ่งทันทีแต่ก่อนจะทำอะไรกับที่ดินผู้ถือครอบครองร่วมจะต้องไปแจ้งขอเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินนั้นก่อนแล้วค่อยไปแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองและขอคัดโฉนดใหม่โดยไปยื่นเรื่องที่ศาลประจำจังหวัดหรือศาลแพ่งกรุงเทพก็ได้ค่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารไปให้พร้อมจะได้ไม่เสียเวลานะคะ
13: แล้วเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างคะเนี่ย
15: เราก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในโฉนดและใบมรณบัตรและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเอกสารอื่นๆที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการค่ะ
13: แบบนี้ต้องรีบไปทำจะได้เสร็จไวๆแล้วล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนเครือข่ายจัดค่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลาดึงเครือข่ายสตรีแม่บ้านชาวบ้าน100ชีวิตร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่443ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่44และชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลาเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลามุ่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กันยายน2569ในรูปแบบค่ายพักแรม4วัน3คืนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน100คนการอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและสืบสานเจตนารมณ์ขององค์กรลูกเสือชาวบ้านตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะวิชาลูกเสือผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นการผูกเงื่อนเชือกการบุกเบิกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการหาทิศและการส่งข่าวควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองระบบประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นใช้กระบวนการ5ร่วมได้แก่ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมศึกษาร่วมกิจกรรมและร่วมแก้ปัญหาเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยและสามารถนำอุดมการณ์ของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะมีพิธีสำคัญทางลูกเสือได้แก่พิธีรับสิ่งของพระราชทานผ้าผูกคอการมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนในการกลับไปเป็นเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจวัก
10: วันนี้เรามาเล่นทายปริศนากันดีไหม
11: ดีดี
10: ดีถ้าทายก่อนนะอะไรเอ่ยหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวัน
11: ปริศนาอะไรก็ไม่รู้ที่บ้านฉันไม่มีใครได้กินก่อนฉันหรอกขอเฉลยมาเถอะ
10: เธอนี่ตอบไม่ได้แล้วพานหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวันก็คือจวักไงรู้จักจวักไหมเขาใช้ตักแกงจวักจึงกินแกงก่อนใครๆหมด
11: ทำไมบอกว่าหน้างอคออ่อนล่ะ
10: ก็จวักมันหน้างอเธอไม่เคยได้ยินเหรอเวลาพี่ก้อยทำหน้างอพี่เก่งก็ล้อว่าหน้างอเป็นจวัก
11: ฉันเคยได้ยินแต่งูฉกจะหวักจะหวักเดียวกันหรือเปล่า
10: จะหวักเดียวกันนั่นแหละเธอน่าสนไม่เข้าเรื่องเมื่อวานฉันเห็นเธอวิ่งเข้าไปใกล้ๆงูเห่ามันทำท่าฉกจะหวักน่ากลัวจริงๆเลยฉกจะหวักก็คืองูที่ทำท่าแผดพังพานจะฉกดูเหมือนจะหวักหน้างอเป็นจะหวักก็คือหน้างอเหมือนจะหวัก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จากสนามชายแดนใต้สู่บิ๊กแมตช์ไทยลีกสอบต.พาแข้งเยาวชนมายอและทุ่งยางแดงเปิดประสบการณ์ติดขอบสนามจุดไฟฝันสู่เส้นทางนักบอลอาชีพศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนพาเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลจากทีมอำเภอมายอและทีมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวมกว่า56คนเปิดประสบการณ์นอกสนามด้วยการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ระหว่างทูแบงคอกยูไนเต็ดพบ BG ยูไนเต็ดณสนามทรูบีจีสเตเดียมท่ามกลางบรรยากาศการเชียร์ที่คึกคักของแฟนบอลกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมศึกษาดูงานด้านกีฬาฟุตบอลและการป้องกันภัยยาเสพติดณพื้นที่ภาคกลางซึ่งสอบต.จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นรางวัลและเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่สร้างผลงานจากการแข่งขันฟุตบอล7คนรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดโดยทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์ขณะที่ทีมอำเภอทุ่งยางแดงคว้ารองแชมป์การได้เข้าชมเกมไทยลีกถึงขอบสนามทำให้เยาวชนได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอาชีพอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระบบการจัดการแข่งขันการทำงานของทีมงานและนักกีฬาไปจนถึงรูปแบบการเล่นเทคนิคและการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างเกมซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากการเรียนรู้ในสนามฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวสำหรับน้องๆประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เพียงความสนุกจากการชมเกมระดับประเทศแต่ยังเป็นโอกาสให้ได้เห็นภาพของเส้นทางฟุตบอลอาชีพที่ชัดเจนขึ้นจากสนามฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีฟุตบอลอาชีพระดับประเทศการพาเยาวชนชายแดนใต้มาเห็นสนามจริงเห็นนักกีฬาตัวจริงและสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับอาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปิดโลกสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดโอกาสให้เยาวชนได้กลับมาพัฒนาตนเองพร้อมเดินหน้าตามความฝันบนเส้นทางที่พวกเขาเลือกด้วยตัวเอง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนฟ้องหย่าน
13: ี่เธอได้ยินเรื่องคุณนายแก้วไหมอ่ะที่เขาฟ้องหย่าผัว
14: อ้าวทำไมต้องฟ้องหย่าล่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันก็แค่เลิกกันไปสิ
13: ก็ผัวเขาไม่ยอมหย่านะสิทั้งที่ตัวเองนะก็มีเมียน้อยออกหน้าออกตาอยู่แถมไม่เลี้ยงดูแล้วก็ไม่ให้เงินคุณนายแก้วใช้ด้วยนะ
15: การฟ้องหย่าสามารถทำได้นะคะถ้าคู่สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลี้ยงดูหรือยกย่องคนอื่นเหมือนเป็นภรรยาหรือสามีและหากอีกฝ่ายไม่อุปการะเลี้ยงดูตามสมควรหรือทำสิ่งที่สามีภรรยาเขาไม่ทำต่อกันจนทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเป็นเหตุที่ใช้ในการฟ้องหย่าได้นะคะ
14: แล้วอย่างเนี้ยถ้าผัวคุณนายเลิกกับเมียน้อยตอนเนี้ยทันมั้ยล่ะจะได้ไม่ต้องฟ้องหย่ากัน
13: อ้าวฉันเป็นแพทย์ขานะเธอฉันไม่ใช่ศาลจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

จ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุ๊กอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันบ้านว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้แทนพระองค์ร่วมชมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชัดสีชิงถ้วยพระราชทานณเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมชมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมชมการแข่งขันและร่วมต้อนรับองคมนตรีในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสปต.ร่วมต้อนรับองคมนตรีและร่วมชมการแข่งขันเรือครั้งที่49ของจังหวัดนราธิวาสและร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นประจำทุกปีและได้ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหายังความสงบสุขร่มเย็นแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยทั่วหน้าสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและได้แก่ทีมฮังตูวะส่งร่วมแข่งขันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสทีมชนะเลิศการแข่งขันเรือยอกองได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและผู้ชนะการแข่งขันเรือโคชสีได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีส่งเข้าแข่งขันโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตุยงจังหวัดปัตตานีอย่างไรก็ตามสำหรับชาวนราธิวาสต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและพาหนะจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของชาวประมงและส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ไม่ใช่คลินิก
9: สีสวัสดิ์พี่ก้อยเป็นอะไรไปเหรอเมื่อคืนเห็นคุณพ่อพี่ก้อยอุ้มพี่ก้อยขึ้นรถออกไป
10: อ๋อได้ยินคุณพ่อพี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยตัวร้อนมากคุณพ่อกับคุณแม่พี่ก้อยเลยรีบพาไปหาหมอที่คลินิกปากซอยแต่วันนี้ไข้ลดแล้วล่ะ
9: คำว่าคลินิกมันเขียนยังไงหรอเห็นบางร้านใช้คอควายสะกดบางร้านใช้กอไก่สะกด
10: คำที่ใช้สระอีหรือใช้คอควายสะกดเป็นการเขียนแบบเก่าเดี๋ยวนี้กำหนดให้เขียนคอควายลอลิงสระอีนอนหนูสระอีกอไก่ทีหลังเธอสังเกตสิเดี๋ยวนี้เขียนถูกหมดแล้วทั้งนั้น
9: คลินิกไม่ใช่คลินิก
10: คลินิกเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่าคลินิกหมายถึงสถานรักษาพยาบาลโดยมากเป็นของเอกชนหรือใช้เรียกแผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทางเช่นคลินิกเด็กคลินิกวัยทอง
11: และพบกันใหม่นะคะ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชวนประชาชนเรียนรู้กินอร่อยอย่างสมดุลผ่านอาหารพื้นถิ่นและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหวังต่อยอดวิถีการกินที่รสหวานมันเค็มสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนที่ตลาดสายตระเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งสายกินและสายสุขภาพเข้าร่วมงานต่างแต่งกายในชุดไทยและชุดไทยท้องถิ่นในงานมหกรรมอาหารรสชาติแห่งศรัทธามวลเสน่ห์อาหารใต้วิถีสุขภาพเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งจัดโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงและสสส.การจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกินอาหารอย่างสมดุลโดยเฉพาะการลดหวานมันและเค็มรวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้อพร้อมนำแนวคิดด้านสุขภาพมาผสมผสานกับอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับกิจกรรมภายในงานมีหลากหลายรูปแบบทั้งบูธสาธิตและชิมขนมศาสตร์เดือน10อาทิขนมเจาะหูขนมเทียนและขนมค่อมสามเหลี่ยมการสาธิตศิลปะการแทงต้มสามเหลี่ยมและการสาธิตตำรับแกงคั่วสมรมศาสตร์เดือน10สูตรสุขภาพโดยสุดยอดแม่ครัวจาก6ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะการนำเสนอเมนูสุขภาพที่เน้นการลดหวานมันเค็มตลอดจนการแนะนำเซาล์มิเตอร์เครื่องมือสำหรับช่วยประเมินปริมาณเกลือหรือความเค็มในอาหารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการบริโภคโซเดียมและสามารถเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ส่งต่อความอร่อยและอัตลักษณ์ของอาหารใต้ในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านอาหารใกล้ตัวช่วยให้ประชาชนได้เห็นแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการลดหวานมันเค็มและเลือกรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นพร้อมต่อยอดไปสู่การมีวิถีชีวิตที่สมดุลและสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องในชุมชน
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ว่าไหมคะละครสมัยนี้นำเสนอฉากที่รุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวของตัวละครมากจนเกินไป
1: ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นนักแสดงบางคนแสดงความกล้าออกมามากเกินไปทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนที่รับชมอยู่
0: พี่ทินเข้าใจความหมายอะไรผิดหรือเปล่าคะเพราะคำว่าก้าวร้าวหมายถึงล่วงเกินผู้อื่นอย่างไม่เกรงใจหรือแสดงออกทางอารมณ์อย่างไม่เกรงใจใครค่ะโดยการแสดงออกเนี่ยนะคะอาจจะออกมาทั้งการกระทำหรือว่าคำพูดกริยาแบบนี้เราจะเรียกว่าก้าวร้าวค่ะอย่างเช่นพ่อแม่กลุ้มใจที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบรังแกเพื่อนพูดจาหยาบคายหรือแสดงอารมณ์รุนแรงต่อผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นคำว่ากล้าวที่พี่ทินพูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะหมายถึงแข็งกระด้างไม่นุ่มนวลอย่างเช่นพี่ทินมีท่าทีแข็งกร้าวคงไม่ยอมแพ้หัวหน้าง่ายๆซึ่งคำว่ากล้าวกับก้าวร้าวจึงมีความหมายแตกต่างกันค่ะ
1: ที่อธิบายมาทั้งหมดพี่เข้าใจแล้วก้าวร้าวคือแสดงอารมณ์รุนแรงอย่างไม่เกรงใจใครส่วนคำว่ากล้าวคือแข็งกระด้างไม่นุ่มนวล
0: เข้าใจได้ถูกต้องแล้วค่ะ
1: งั้นดูทีวีต่อ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

ารายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลามีการออกกฎหมายหรือระเบียบอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยปกติเราก็มักจะคาดหวังเสมอเลยนะคะว่าคนที่ตั้งกฎขึ้นมาน่าจะเป็นคนที่ทำตามกฎนั้นได้ดีที่สุด
2: เหมือนเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เห็นนะครับ
1: ใช่ค่ะคืออารมณ์เหมือนคุณครูที่ตั้งกฎให้ส่งการบ้านตรงเวลาก็คงไม่เดินเข้าห้องสอนสายซะเองถูกไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เรามีข้อมูลเชิงสถิติที่แบบน่าสนใจมากมาคุยกัน
1: เพราะพอมาดูเรื่องการจ้างงานในบ้านเรามันกลับมีสถานการณ์ที่หน้าตาออกมาตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะชนิดที่ว่าคนออกกฎกลับสอบตกเสียเอง
2: คือมันเป็นความย้อนแย้งเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะเมื่อเราเจาะลงไปในตัวเลขสถิติต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แค่สะท้อนภาพการทำงานที่ผิดพลาดชั่วคราว
1: แต่มันกำลังเปิดเผยให้เห็นถึงระบบที่บิดเบือนไปจากเจตนาเดิมของกฎหมายเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนนับล้านเลยด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาจกลึกและขุดคุยให้ถึงแก่นกันในวันนี้ค่ะว่าทำไมกลไกของรัฐถึงล้มเหลวในกฎหมายของตัวเองแล้วทางออกในยุคดิจิตอลจะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับ
1: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในสังคมแบบเจาะลึกทุกรายละเอียดเลย
2: โดยรายการของเราเนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับ
1: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 90.0 MHz อำเภอโนนแดงค่ะ
2: รวมไปถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยครับ
1: ใช่ค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เลยนะคะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: และถ้าฟังแล้วมีประเด็นไหนอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
1: โทรอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: สำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับเรามี2ประเด็นหลักที่จะนำมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเลย
1: ประเด็นแรกคืออะไรคะ
2: เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนตาบอดและคนพิการโดยตรงเลยครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิการจ้างงานและโควต้าสลากินแบ่งรัฐบาล
1: ซึ่งมีรายละเอียดของข้อเรียกร้องที่แบบน่าสนใจมากนะคะเพราะมันกำลังท้าทายโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมๆเลย
2: ใช่ครับและหลังจากที่เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมกันจนทะลุปรุโปร่งแล้วเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการเจาะลึกเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกันบ้าง
1: ก็คือข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบละเอียดยิบสำหรับพี่น้องชาวโคราชและภาคอีสานตอนล่างเลยประจำวันพุธที่23กันยายน2569นี้นะคะเพื่อเตรียมรับมือกับการเดินทางกันค่ะ
2: ครับงั้นเราเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยจากภาพข่าวเมื่อช่วงเช้าวันที่22กันยายน2569นี้เวลาประมาณ 7:50 นนะครับ
1: ที่บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินหน้าประตู5ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกรมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนำโดยนายสมชายปัญญาเอกวงศ์พร้อมด้วยมวลชนราวๆ200คนเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
1: ซึ่งการมารวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมาขอความช่วยเหลือแบบที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะ
2: ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่รากฐานทางกฎหมายต้องไปดูที่รัฐธรรมนูญปี2560มาตรา71วรรค3เลยครับ
1: ที่เขาบัญญัติไว้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะว่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2: ถูกต้องครับแล้วก็ต้องคุ้มครองไม่ให้ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยซึ่งกฎหมายลูกที่ตามมาก็คือการกำหนดสัดส่วนการจ้างงานในอัตราส่วน1:1
1: อ๋อคือถ้ามีพนักงาน100คนต้องจ้างคนพิการ1คน
2: ใช่ครับแต่ทีนี้พอมาดูในทางปฏิบัติตัวเลขที่ออกมามันกลับเป็นหนังคนละม้วนเลยครับ
1: ตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่ามันมีความโยนแย้งเหมือนครูที่ไม่ทำตามกฎตัวเองคือลองฟังตัวเลขนี้ดูนะคะในปี2569ภาคเอกชนมีการรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33
2: หรือไม่ก็ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้สัมปทานจัดพื้นที่ขายของตามมาตรา35ด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยเอกชนทำได้ถึง 69,318 คนเลยนะคะ
2: โหคิดเป็นร้อยละ 98.56 เลยนะครับคือเกือบจะ 100% เต็มที่ภาคเอกชนทำตามกฎหมายเป๊ะ
1: ๆถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสำเร็จของฝั่งเอกชนมากๆเลยนะคะ
2: กลไกมันคือภาคเอกชนเขามีความยืดหยุ่นนะครับคือถ้าเขาหาคนที่มีทักษะตรงกับตำแหน่งไม่ได้เขาก็ยังเลือกทางเลือกอื่นได
1: ้แบบพวกการจ้างเหมาบริการหรือมอบสัมปทานพื้นที่ให้ขายของอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับมันทำให้เกิดการปรับตัวเข้ากับกฎหมายแล้วสร้างพื้นที่การจ้างงานได้จริง
1: แต่พอหันมาดูฝั่งภาครัฐกันบ้างภาครัฐที่เป็นคนออกกฎหมายนี้มาเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับเข้าทำงานตามสัดส่วนให้ได้เป้าหมายกว่า 18,000 คน
2: แต่ข้อมูลระบุว่ารัฐรับจริงได้เพียง 5,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับ
1: โหเรื่องนี้เหมือนการทำรายงานกลุ่มเลยค่ะสมมุติว่าเอกชนกับรัฐบาลอยู่ในกลุ่มเดียวกันเอกชนทำส่วนของตัวเองจนได้เกรด A ทะลุเป้าไปเกือบ 100%
2: แต่ภาครัฐที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นคนกำหนดเกณฑ์กลับสอบตกซะเองทำได้แค่ไม่ถึง1ใน3
1: ใช่ค่ะขอถามตรงๆเลยนะคะทำไมช่องว่างระหว่างรัฐกับเอกชนมันถึงถ่างกว้างขนาดนี้คะทั้งๆที่ข้อมูลระบุว่ามีคนพิการที่จดทะเบียนทั่วประเทศสูงถึง 2.3 ล้านคน
2: มีคนพร้อมทำงานเยอะมากนะครับ
1: นั่นสิคะทำไมรัฐถึงรับเข้าทำงานไม่ได้ล่ะคะ
2: เป็นคำถามที่จี้ตรงจุดมากครับคือถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปถึงกลไกของปัญหาต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคเชิงโครงสร้างของระบบราชการครับ
1: ยังไงบ้างคะ
2: อย่างแรกเลยคือเรื่องของระเบียบการจ้างงานหรือ TOR ที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างตายตัวตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนะครับ
1: อ๋อพวกคุณสมบัติที่เคร่งครัดเกินไปอะไรแบบนี้หรอคะ
2: ใช่ครับการจะเปิดรับข้าราชการแต่ละตำแหน่งมักจะระบุคุณสมบัติทางกายภาพที่เคร่งครัดเกินความจำเป็นของตัวงานจริงๆเช่นงานเอกสารหรืองานวิเคราะห์ข้อมูล
1: ซึ่งจริงๆคนตาบอดก็สามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำได้สบายๆเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับแต่ระเบียบกลับไม่ได้เปิดช่องให้รองรับเทคโนโลยีเหล่านี
1: ้มือชกเอาไว้ทำให้ขยับไม่ได้
2: ใช่ครับและกลไกที่2คือเรื่องของงบประมาณและสภาพแวดล้อมคืออาคารสถานที่ราชการหลายแห่งเป็นอาคารเก่า
1: การจะทำทางลาดหรือทำระบบรองรับต่างๆมันคงต้องตั้งเบิกงบประมาณล่วงหน้านานเลยใช่ไหมคะ
2: เป็นปีๆเลยครับซึ่งมันผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากต่างจากเอกชนที่มีงบ CSR หรือสามารถสั่งปรับปรุงสถานที่ได้ทันที
1: ตัวเลข 5,000 กว่าคนจากเป้าหมาย 18,000 คนก็เลยเป็นคำตอบว่าแค่เขียนกฎหมายไว้บนหน้ากระดาษมันไม่พอ
2: ครับมันต้องมีการรื้อระเบียบที่ล้าหลังและเปลี่ยนกลไกการจ้างงานทั้งระบบเลย
1: พอการจ้างงานในระบบราชการมันเป็นคอขวดแบบนี้ทางออกของปัญหาจึงนำไปสู่ข้อเสนอจากกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะซึ่งพวกเขาทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีเลยนะคะ
2: ใช่ครับมียื่นข้อเรียกร้อง4ประการที่ไม่ได้แค่ขอให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เสนอให้ปรับโครงสร้างใหม่เลย
1: นั้นเรามาเจาะลึกทีละข้อเลยค่ะเริ่มจากข้อแรกเขาขอให้สามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือลอตเตอรี่6แบบดิจิตอลได
2: ้ตัว L6 นะครับ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญคือขอนับว่าการขายสลากดิจิตอลนี้เปรียบเสมือนการจ้างงานตามจำนวนรายที่กฎหมายกำหนดด้วย
2: กลไกของข้อเรียกร้องนี้น่าสนใจมากตรงคำว่าสลากแบบดิจิตอลครับคือถ้าอธิบายให้เห็นภาพการที่คนตาบอดต้องเดินเร่ขายสลากแบบใบๆตามท้องถนนทุกวันนี
1: ้มันคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอุบัติเหตุสภาพอากาศแล้วก็มลภาวะเลยนะคะ
2: ใช่เลยครับแต่พอแพลตฟอร์มมันกลายเป็นดิจิตอลหรือ L6มันคือการย้ายหน้าร้านจากริมถนนมาอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนแทน
1: โหจริงด้วยค่ะข้อเรียกร้องนี้ถ้าทำได้จริงมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์การทำงานไปเลยนะคะจากที่ต้องใช้แรงกายเดินขายเปลี่ยนมาเป็นการใช้ทักษะบริหารจัดการหน้าร้านออนไลน
2: ์ครับเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือชดเชยข้อจำกัดทางร่างกายได้พอดีเป๊ะถือเป็นทางออกที่ฉลาดมากครับ
1: ส่วนข้อที่2เขาเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐรับเข้าทำงานโดยพิจารณาจากลักษณะงานและความสามารถเฉพาะทางค่ะข้อนี้เหมือนมาตอบโจทย์เรื่องระเบียบเก่าๆที่เราเพิ่งคุยกันไปเลย
2: ใช่ครับกลไกของข้อนี้คือการขอให้รัฐแบบปลดล็อกวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองจากการใช้เลนของการส่งเคราะห์มารับเข้าทำงานเพียงเพื่อให้ครบโควต้าตามกฎหมาย
1: เปลี่ยนมาเป็นใช้เลนส์ของการมองศักยภาพแทนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับลองนึกภาพคนตาบอดที่เป็นนักเขียนโปรแกรมที่เก่งมากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลดูสิครับ
1: ถ้าระบบราชการแก้ไข TOR ให้ยืดหยุ่นได้ตำแหน่งที่ว่างเป็นหมื่นตำแหน่งก็สามารถเติมเต็มด้วยคนคุณภาพได้ทันทีเลย
2: ครับมาถึงข้อที่3เป็นเรื่องระดับองค์กรครับเขาขอให้สมาคมและมูลนิธิที่ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มนี้ได้รับการพิจารณาจัดสรรสลากดิจิทัล LC องค์กรละ500เล่ม
1: อ๋อเพื่อใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนงานต่อไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกลไกนี้คือการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเพราะหลายครั้งสมาคมต่างๆขาดแคลนงบประมาณไปจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพก่อนมีรายได้ที่มั่นคงในการไปดูแลเครือข่ายของตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: และมาถึงข้อที่4ค่ะข้อนี้ถือเป็นไฮไลท์ที่ร้อนแรงและสั่นสะเทือนโครงสร้างเดิมมากที่สุดเลยซึ่งตรงนี้เราต้องขอเน้นย้ำและขีดเส้นใต้ไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
2: ครับว่านี่คือข้อมูลและมุมมองที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกร้องของกลุ่มสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเท่านั้น
1: ใช่ค่ะเราจะมาถอดรหัสกลไกของตัวเลขที่เขานำเสนอโดยไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะแต่จะดูว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเกิดความเสียหายยังไง
2: ครับในข้อที่4นี้ทางกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการถือครองโควต้าสลากโดยระบุว่ามีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองบางกลุ่มเข้ามาแย่งอาชีพ
1: มีการใช้ชื่อคนพิการเป็นฉากหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ตามเอกสารระบุไว้แบบนั้นครับซึ่งทางกลุ่มประเมินตัวเลขออกมาว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สลากจำหน่ายเกินราคา
1: และประชาชนผู้ซื้อก็ต้องแบกรับภาระจ่ายแพงกว่าที่กำหนดคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึงประมาณ 1,400 ล้านบาทต่องวดเลยนะคะ
2: โอ้โหตัวเลข 1,400 ล้านบาทต่องวดนี่เป็นสถิติที่น่าตกใจมากครับถ้าเราอธิบายกลไกทางเศรษฐศาสตร์ว่าตัวเลขนี้มาจากไหน
1: มันมาจากส่วนต่างใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมาร์จิ้นของสลากที่ถูกขายเกินราคาสมมติสลากใบละ80บาทแต่ถูกนำไปขายในราคา100หรือ110บาท
1: ส่วนต่าง 20-30 บาทนี้พอเอาไปคูณกับจำนวนสลากหลาย10ล้านใบที่ถูกกว้านซื้อไปรวมไว้มันก็เลยกลายเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลย
2: ครับเป็นเม็ดเงินที่ระเหยออกจากกระเป๋าประชาชนไป
1: งั้นขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้หน่อยนะคะถ้ากฎหมายบอกชัดเจนว่าโควต้าสลากถูกจัดสรรให้กับคนตาบอดและคนพิการโดยตรงแล้วพวกคนกลางเหล่านี้เขาใช้กลไกอะไรในการเข้ามากว้านซื้อไปได้คะ
2: กลไกของช่องโหว่นี้คือระบบการใช้นอมินีหรือตัวแทนอำพรางครับคล้ายๆกับกระบวนการที่เกิดขึ้นตอนเรากดบัตรคอนเสิร์ตเลย
1: เหมือนเวลาเราจะกดบัตรราคาปกติแต่มีแก๊งคนกลางใช้โปรแกรมบอทหรือเกณฑ์คนมาระดมใช้บัตรประชาชนกดซื้อไปจนเกลี้ยงแล้วเอาไปโก่งราคาขายหน้างาน
2: ใช่ครับแฟนคลับตัวจริงก็ต้องจำใจซื้อแพงๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลย
1: แบบนี้ผู้ค้ารายย่อยตัวจริงก็เสียโอกาสสิคะ
2: กลับมีขบวนการคนกลางที่เข้ามาสวมสิทธิ์หรืออาจจะจ่ายเงินก้อนเล็กๆขอยืมสิทธิ์มากดควอต้าพอสลากจำนวนมากไปตกอยู่ในมือคนกลางไม่กี่กลุ่มมันก็เกิดการผูกขายไกลๆครับ
1: กลไกราคาบนหน้าแผงก็เลยถูกควบคุมโดยคนกลุ่มนี้ทั้งหมด
2: ผลลัพธ์สุดท้ายเม็ดเงิน 1,400 ล้านบาทแทนที่จะกระจายไปสู่ผู้ค้ารายย่อยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลับถูกดูดเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบคนกลาง
1: ข้อเรียกร้องข้อนี้ก็เลยเป็นการส่งเสียงดังๆว่าต้องการให้ภาครัฐเข้ามารื้อระบบและจัดระเบียบโครงสร้างใหม่นะคะ
2: เพื่อสกัดกั้นขบวนการตั๋วผีในวงการสลากนั่นเองครับ
1: เห็นภาพเลยค่ะทีนี้มาดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ในวันนั้นกันบ้างหลังจากรวมตัวกันในช่วงเช้าเวลา 08:30 น.ทางผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนก็ได้มาเจรจาเบื้องต้น 47 นาทีก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนลงมารับเรื่องไว้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
2: ถือว่าสื่อสารความเดือดร้อนส่งตรงถึงมือผู้กำหนดนโยบายระดับสูงเรียบร้อยแล้วนะคะคงต้องจับตาดูกันยาวๆว่ารัฐบาลจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาโครงสร้างทั้ง4ข้อนี้ยังไง
1: โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลอย่าง L6 ค่ะซึ่งการย้ายหน้าร้านไปอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมันยิ่งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นไปอีก
2: ยังไงคะ
1: ถ้าเราพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ผู้ค้ารายย่อยต้องเจอทุกวันโดยเฉพาะในวันที่สภาพอากาศแปรปรวนหนักและเป็นอันตรายต่อการเดินทาง
2: การเชื่อมโยงเรื่องนี้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะแค่เราก้าวเท้าออกจากบ้านในวันที่ฝนตกหนักก็ลำบากแล้วลองนึกภาพคนที่มองไม่เห็นต้องเดินไปตามถนนที่มีแต่น้ำขังดูสิคะ
1: ลำบากมากนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศกันต่อค่ะสำหรับข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่23กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าภาพรวมระดับประเทศมีหลายจุดที่ต้องเตรียมรับมือเลยทีเดียว
2: ครับถ้าเราถอดรหัสกลไกของสภาพอากาศช่วงนี้สาเหตุหลักเกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก
1: ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับและตอนนี้ได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้วการขยับเข้ามาของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ทำหน้าที่เหมือนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลย
1: ที่ดึงเอาความชื้นและกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมพื้นที่บ้านเราโดยตรง
2: นอกจากนี้มวลอากาศเย็นที่เคยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและอีสานตอนบนก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วครับพอความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมาปะทะกันมันจึงทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก
1: งั้นเรามาเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยดีกว่าค่ะโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่รับฟังวิทยุของเราสำหรับภาคอีสานตอนล่างวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
2: ถ้าดูกลุ่มจังหวัดที่โดนผลกระทบหนักๆจากหย่อมความกดอากาศต่ำกัมพูชาก็จะมีตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ต่อเนื่องไปจนถึงสุรินทร์ฉีสะเกษและอุบลราชธานีเลยครับ
1: สังเกตว่าจะเป็นแนวรับน้ำที่อยู่ติดกับพรมแดนกัมพูชาแทบทั้งสิ้นเลยนะคะ
2: ใช่เลยครับ
1: และถ้าซูมภาพเข้ามาเจาะจงเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเราสภาพอากาศวันนี้จะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยค่ะคือในช่วงเช้าอุณหภูมิจะเย็นสบายต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียส
2: แต่พอตกบ่ายอุณหภูมิสูงสุดจะขยับไปอยู่ที่31องศาเซลเซียสส่วนลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: อุณหภูมิ23องศาและตอนเช้าอาจจะฟังดูเย็นสบายนะคะแต่สิ่งที่แฝงมาด้วยและประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือเรื่องของกลุ่มฝนค่ะ
2: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนอย่างชัดเจนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งพอดินมันอุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวอาจนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทันทีเลยครับ
1: ยิ่งถ้าใครอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรืออยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในโคราชต้องระวังการระบายน้ำไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะ
2: และที่สำคัญเขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยครับ
1: ซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่อยากจะโยงกลับไปเรื่องที่เราคุยกันตอนต้นลองคิดตามดูนะคะว่าการเดินทางบนฟุตบาทเมืองไทยที่สภาพปกติก็ไม่ได้เอื้ออำนวยอยู่แล้ว
2: พอต้องเจอกับพายุฝนน้ำท่วมขังจนมองไม่เห็นหลุมบ่อความยากลำบากของคนตาบอดในการเดินทางไปทำงานหรือทำมาหาเลี้ยงชีพมันเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณเลยนะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะฝนตกหนักแค่วันเดียวสำหรับคนสายตาปกติอาจจะแปลว่ารถติดแล้วก็หงุดหงิดนิดหน่อยแต่สำหรับคนตาบอดมันคืออุปสรรคขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลย
2: เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่านโยบายการย้ายอาชีพเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลอย่าง L6 เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกแต่มันคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต
1: ค่ะทีนี้มาดูสภาพอากาศในภูมิภาคอื่นๆแบบภาพรวมเพื่อให้เห็นการเตรียมตัวระดับประเทศกันบ้างภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะ
2: ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ
1: ส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลวันนี้โดนหนักสุดค่ะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ80ของพื้นที่เลยโดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: และกลไกของพายุนี้ยังส่งผลกระทบต่อคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนด้วยครับคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยและถ้าจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงไปมากกว่า3เมตรได้เลย
1: โหทางการประกาศชัดเจนว่าเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งลากยาวไปจนถึงวันที่27กันยายน2569เลยทีเดียวนะคะ
2: ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับทั่วประเทศคงต้องรับมือกับความแปรปรวนนี้อย่างเต็มรูปแบบเลย
1: เรียกได้ว่าข้อมูลอัดแน่นและเจาะลึกกันทุกกลไกเลยค่ะทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิการจ้างงานที่ท้าทายระบบราชการไทยการแก้ปัญหาคนกลางในระบบสลากไปจนถึงการรับมือสภาพอากาศ
2: ก่อนจากกันไปวันนี้อยากให้เราลองกลับไปคิดต่อยอดจากประเด็นการจ้างงานกันสักนิดนะครับเป็นมุมมองที่อยากฝากไว้ให้ขบคิดต่อครับ
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าสังคมไทยสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดได้
2: จากการมองว่าการจ้างงานคนพิการเป็นเพียงหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเข้ากองทุนมาเป็นการมองเห็นว่าทัพทรัพยากรมนุษย์กว่า2ล้านคนที่เคยถูกมองข้ามเหล่านี้คือขุมพลังทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ถูกปลดล็อก
1: โอ้โหถ้าเราแก้ระเบียบของรัฐให้ยืดหยุ่นสร้างพื้นที่ดิจิตอลให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ประเทศไทยจะมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทรงพลังเพิ่มขึ้นอีกมากแค่ไหน
2: นี่คือคำถามที่ระบบราชการและสังคมต้องตอบให้ได้ครับ
1: เป็นการทิ้งท้ายที่เจาะลึกถึงแก่นและชวนให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์จริงๆค่ะเปลี่ยนจากการมองเป็นภาระให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดของการเจาะลึกในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือเรื่องราวที่เราพูดคุยกัน
1: สามารถติดต่อคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353452หรือ0816162399ค่ะ
2: ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353452หรือ0816162399ครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องโรคคนตาบอดในทางการแพทย์คนที่บกพร่องทางการมองเห็นหรือที่เรียกว่าคนตาบอดหมายถึงผู้ที่มองไม่เห็นหรือพอเห็นแสงเห็นเรื่องราวและมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้างโดยมีความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง1ใน10ของคนปกติโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือตาบอดสนิทและตาบอดไม่สนิทหรือบอดเพียงบางส่วนสายตาเลือนรางสำหรับทัศนคติของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันและสำหรับคนตาบอดจะมองว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลสวยงามแต่บางครั้งก็รู้สึกท้อถอยมองเห็นคนตาปกติขับรถหรือทำงานอย่างที่ทำไม่ได้ก็รู้สึกน้อยใจเป็นบางครั้งแต่อารมณ์ก็เปลี่ยนไปบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ก็เป็นกันทุกคนแต่ก็จะพยายามคิดให้สุขคิดในแง่บวกเป็นคนตาบอดแต่ใจไม่ได้บอดสิ่งที่คนตาบอดต้องการคือสิ่งที่เท่าเทียมกับคนปกติอยากให้คนอื่นคิดว่าคนตาพิการไม่ว่าจะเลือนรางหรือไม่เห็นเลยก็ตามก็สามารถดำรงชีวิตเฉกเช่นคนปกติได้แต่ต้องการคำแนะนำช่วยเหลือเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ต้องการคำเยาะเย้ยถากถางนินทาว่ากล่าวหรือคำว่าน่าสงสารหรือน่าลำบากน่าดูคำพูดแบบนี้เมื่อผู้พิการได้ยินจะรู้สึกห่อเหี่ยวแต่คนพิการต้องการได้ยินคำว่าคนตาพิการก็สามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติได้คำเช่นนี้คือคำที่อยู่ในแง่บวกคนที่ตาพิการหรือพิการส่วนอื่นฟังแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าและก็มีกำลังใจดำรงชีวิตต่อไปแน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบมองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนตาบอดพิการแค่สายตาไม่ได้พิการในการใช้ชีวิตการใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจากดวงตาต่างก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีองค์ประกอบที่ทำให้คนพิการทางสายตาสามารถช่วยตนเองได้กลายเป็นคนที่ทัดเทียมกับคนปกติมีหลายประการแต่ที่สำคัญมีอยู่3ประการคือครอบครัวครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้พิการสามารถเติบโตเป็นคนที่ช่วยตนเองได้และมีคุณภาพทัดเทียมกับคนปกติได้เพราะการเลี้ยงดูให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างเหมาะสมสังคมหากสังคมยอมรับว่าผู้พิการสายตาก็เปรียบเสมือนคนปกติไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรความมั่นใจในตัวผู้พิการเองผู้พิการทางสายตาที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบให้ช่วยเหลือตนเองจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเมื่อสังคมยอมรับเขาเหล่านั้นแล้วเขาก็ยิ่งมีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมในสังคมยิ่งขึ้นแต่ผู้พิการเองควรสร้างความมั่นใจในตัวเองเช่นกันอย่าโอนอ่อนไปกับคำเยาะเย้ยถากถางถึงแม้จะรู้สึกบ้างแต่อย่าเอามาคิดจนไม่เป็นอันทำอะไรและที่สำคัญตัวคนพิการเองควรมีทักษะเบื้องต้นในการใช้ชีวิตด้วยจึงจะไปไหนมาไหนทำอะไรได้เช่นเดียวกับคนปกติส่วนตัวผู้พิการทางสายตาเองก็ควรที่จะมีการยอมรับและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปพยายามมองโลกในแง่ดีเพราะสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้ายิ่งจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวผู้พิการเองหรือคนรอบข้างและที่สำคัญอย่าคิดว่าตนไร้ค่าไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมผู้อื่นเพราะคนพิการก็สามารถไปโรงเรียนเรียนหนังสือร่วมกับผู้อื่นได้และก็สามารถทำงานเหมือนคนปกติทั่วไปได้และคนตาดีอย่างพวกเราก็ควรที่จะปรับตัวเข้าหาคนตาบอดเช่นกันเพราะคนพิการทางสายตาก็เป็นบุคคลหนึ่งแม้ตามองไม่เห็นแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้หากสังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตดังนั้นการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาอย่างถูกวิธีทางคำพูดการพาไปไหนต่อไหนและการดูแลด้านกิจวัตรอื่นๆเป็นสิ่งที่คนตาดีควรจะเรียนรู้ไว้บ้างขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
4: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได้
2: ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
5: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครศรีธรรมราชเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่บริเวณปากพนังริเวอร์ฟอนต์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19-20 กันยายน 2569โดยมีนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ในระยะยาวและยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการประกวดประติมากรรมจากขยะทะเลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้นำวัสดุเหลือใช้และขยะทะเลมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสะท้อนแนวคิดการลดขยะและเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อวิถีรักโลกปากพนังกลีนวิถีที่นำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนและแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันการขับเคลื่อนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นครศรีธรรมราชเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชเที่ยวให้มากขึ้นพร้อมรักพื้นที่ให้ยั่งยืนเพื่อให้ดีต่อคนดีต่อชุมชนและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนโจร500
9: สารวัตร
10: เอ้าพวกเราเร่งมือกันหน่อยนะ
11: จ้า
12: เหนื่อยจังอ่ะแอบนอนอู้ตรงนู้นดีกว่า
13: คุณสวนหลังวัด
14: น้องๆเป็นดาราเปล่าเนี่ย
12: อ๋อเปล่าครับไม่ได้เป็นดาราครับถือว่าเรามาออกค่ายอาสาช่วยกันพัฒนาวัดนะครับ
14: อ๋อพี่ทำกระเป๋าเงินหายอะนะถ้าคืนนี้จะขอพักกับพวกเราด้วยได้ไหมล่ะ
12: ไม่มีปัญหาเชิญเลยครับเอ้ยนี่พี่ตุลนะจะมาขออาศัยนอนกับเราคืนหนึ่งอะ
15: พี่เต้ไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้หน้าตาเขาอะดูเหมือนโจร500เลยอะ
12: โจร500คืออะไรอะ
10: โจร500เป็นคำกล่าวที่คนในสมัยก่อนใช้เรียกพวกโจรหรือโจรชั่วแต่ในปัจจุบันบางทีก็ใช้แต่คำว่า500หมายถึงพวกคนเกเรคนไม่ดีนะ
12: เอ้ยคิดมากนะเอานะเดี๋ยวแก่นรับประกันเอง
10: ดูให้ดีๆก็แล้วกัน

0: ดชื่นสดใสแข็งแรงกล้ามเป็นมัดมัดทุกคนเลยนะนี
1: ่ up and down up and down พี่วานนะพุงเป็นมัดมัด
0: โอ้โหมัดมากองรวมกันกลมกลมกลม
1: เบื่อพี่เหลือมชอบคิดอะไรไม่ดี
0: พี่วานอ่ะมันก็จริงนะ
1: มีมัดมัดเป็นเขาเรียกอะไรนะแผกแผก
0: ซีโร่แผกคือกลมกลมอะกลมกลมเหมือนศูนย์นะซีโร่กลมกลมอยู่ที่
1: ภูมิแต่ร่างกายแข็งแรงนะเพราะพี่วันออกกำลังกายทุกวันเลย
0: จริงด้วยครับเพราะว่ามันเป็นรูปร่างปกติของพี่วันนี่แหละถ้าเกิดว่าพี่วันนะไม่มีพุงป่องป่องนะก็จะไม่ใช่พี่วัน
1: ใช่ถูกต้องถ้าพี่เหลือมีขาก็ไม่ใช่พี่เหลือม
0: ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบที่เห็นเนี่ยเป็นแบบปกติเนี่ยก็จะไม่ใช่น้องๆคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่แล้วค่ะมนุษย์และสัตว์ต่างๆจะมีรูปร่างลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน
0: ใช่แต่ว่าก็มีความสำคัญแต่ละอย่างที่แตกต่างกันด้วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: อย่างเช่นเขาบอกก่อน
1: โอ้ยพี่เหลือมาให้
0: พ
1: ี่เหล
0: ือ
1: ก่อน
0: น้องๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีแขนมีขาไว้จับไว้เดินถูกไหมส่วนพี่เหลือมเนี่ยต้องไม่มีแขนไม่มีขาครับแต่ว่าเคลื่อนไหวด้วยการเลื้อยไปเลื้อยมาแบบนี้ก็จะแตกต่างกันไป
1: กล้ามเนื้อพี่เหลือมก็จะแข็งแรง
0: ถูกต้อง
1: ส่วนพี่วานนะก็จะเพรียวเพราะต้องว่ายน้ำบ่อยๆ
0: ใช่แล้วก็ต้องมีหางมีครี
1: บใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะรูปร่างจะแตกต่างกัน
0: ใช่
1: แต่ทุก
0: คนก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
1: ใช่ๆทุกคนทุกตัวก
0: ็
1: ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกัน
0: จริงด้วยวันนี้ถึงเริ่มต้นมาชวนทุกคนมาออกกำลังกายฮึบพื้ยึบเอาฮึบพื้ยึบไงเราอยากทุกคนแข็งแรง
1: ใช่แล้วอยากให้แข็งแรงกันทุกคนค่ะงั้นต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ
0: The Family Kids Game สนุกสนุกโอ้โหโอ้โห
1: ทำไม
0: คนฟังแข็งแรงกล้ามโตโต
1: ไม่มีพุงเลย
0: พี่วานไม่จริงมั้งถ้าไม่มีพุงเนี่ยไม่ครบ32นะ
1: ใช่พี่เหลือมเดี๋ยวตีนะพุงไม่ใช่อวัยวะอย่าลืม
0: อ่ะทำไมพุงไม่ใช่อวัยวะพุงมันก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพุงอ่ะ
1: เขาเรียกท้อง
0: นั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะ32ชิ้นในร่างกายในนั้นไม่มีพุง
0: ไม่มีพุงเหรอ
1: เพราะพุงห้ามมี
0: พุงห้ามมี
1: เพราะถ้ามีพุงแปลว่าอ้วนแล้วเป็นยังไง
0: อ้วนแล้วก็อวบ
1: อวบแล้วเป็นยังไง
0: อวบแล้วก็ยาเอลเธอหายไป
1: แล้วจะป่วยตามมาด้วย
0: จริงด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เบาหวานความด
1: ัน
0: ไขมันเบาหวานความดันไขมันก็จะถามหาด้วยนะ
1: ขยับใบจะดีที่สุด
0: ยาหยุดยืดหัวยืดขาย
1: าหยุดสลัดคีบสลัดหาง
0: เออใช่ยืดแขนยืดขา
1: น้องๆเขายืดแขนยืดขา
0: ใช่แล
1: ้
0: ว
1: คนไทยเป็นอะไรกันนะนั่งแช่โซฟาไม่ลุกไปไหน
0: พี่วานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาก็นอกชอบนั่งแช่โซฟานั่นแหละ
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะก็มันนุ่มอ่ะมันน่านั่ง
1: ถ้าไม่ขยับไม่ได้ออกกำลังกายไม่เดินเหินไปไหนเลยพี่เหลือม
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้วนแย่สุขภาพไม่ดี
0: ก็ไม่ต้องกินอะไรไงก็ไม่อ้วนแล้วนั่งอยู่เฉย
1: ๆไม่มีทางท้องร้องจอกหิวเมื่อไหร่เจออะไรกิน
0: ไม่กินเราจะไม่กินเราจะไม่อ้วนเราจะนั่งเฉย
1: ๆพี่เหลือมไม่กินก็ไม่มีแรงร่างกายก็ไม่แข็งแรงอยู่ดี
0: เอ้ยจริงด้วยอ่ะ
1: เจ้าตัวนี้มีความคิดแปลกๆพักดีกว่าไม่คุยกับพี่เหลือมละ
0: คุยก่อนนิดนึง
1: ให้น้องๆไปกินอาหาร5หมู่ให้ครบไม่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวน้องๆนะคล้อยตามพี่เหลือม
0: ได้เลยครับงั้นไปกินอาหาร5หมู่กันดีกว่า

0: โอ้โหอิ่มอร่อยมีความสุขเวลากินอาหารที่ดีมีประโยชน์เข้าไปแล้วร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงมีความสุขมีรอยยิ้มอารมณ์ก็ดีด
1: ีเขาเรียกจิตใจแจ่มใส
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: อารมณ์ดีก็แข็งแรงเจ้าตัวนี้นะ
0: จิตใจ
1: ใครมีปัญหา
0: จิตใจแข็งแกร่งจิตใจห้าวหาญ
1: พี่เหลือมอาหารห้าหมู่สำคัญการออกกำลังกายก็สำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพี่เหลือมพูดบ่อยๆดื
0: ่
1: มน้ำสะอาดเยอะๆ
0: จริง
1: แต่น้องๆหลายๆคนและคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยนะคะบางครั้งหลงลื
0: มทำไมล่ะ
1: ออกกำลังกายน้อยๆกินอาหารตำใจตัวเองกินหมูกินหมูกินหมู
0: กินหมูเยอะๆก็มันอร่อยก็อยากกินบ่อยๆ
1: แล้วป่วยเพราะป่วยไปไหนพี่เหลือม
0: ก็ต้องวีวอวี
1: พี่เหลือมพี่เหลือมเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้ไม่ถึงก็วีวอหรอกต้องไปหาคุณอาหมอ
0: ต้องไปหาคุณพี่หมอคุณพี่หมอคุณพี่พยาบาลให้ช่วยรักษาให้หน่อยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยอ่ะปวดห
1: ั
0: วมึนหัวปวดท้องปวดไปหมดทั้งตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ย
1: ไปหาคุณอาหมอนะเด็กๆหลายๆคนร้องตั้งแต่เลี้ยวเข้าโรงพยาบาล
0: คือพี่วานไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกแค่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะพาไปหาหมอนะ
1: โอ้โหเด่นๆๆไม่รู้ใครเปิดเพลงเด่นๆๆการไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกของเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเด็กๆไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากไปโรงพยาบาลพี่วันกับพี่เหลิมบอกแล้วว่าต้องทำอย่างไร
0: ใช่
1: แต่บางครั้งหนูหนูและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไปหาคุณอาหมอนะแต่ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
0: จริงด้วยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยอาจจะต้องมีบางครั้งบางคราวต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลต้องไปดูแลสุขภาพเด็กๆก็ต้องไปเยี่ยมไปให้กำลังใจคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไงอ่ะ
1: ใช่ใช่แล้วพอไปถึงแล้วเปิดประตูเข้าไปประตูโรงพยาบาลเขาหยอดน้ำมันตลอด
0: สงสัยไม่ค่อยได้เปิดพี่วาน
1: เหนื่อยมากทุกทีเลยต้องเคาะประตูกักกักกัก
0: ตึ้งดึงดึงดึงดึงดึง
1: เขาเปิดประตูเข้าไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้วที่แขนน่ะ
0: ครับ
1: ให้น้ำเกลือ
0: ให้น้ำเกลืออ๋อ
1: แล้วก็หยด
0: คุณ
1: ติ้งติ้งติ้ง
0: ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
1: พี่เหลือมเด็กเด็กก็สงสัยว่าให้น้ำเปล่าทำไ
0: ม
1: ทำไมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ดื่มเอง
0: แต่ว่าพี่เหลือมคิดว่าครั้งแรกที่เด็กๆ เห็นนะน้ำเกลือนะที่มันจิ้มเข้าไปในแขนของคุณปู่คุณย่าคุณตา
1: อ
0: ันนั้นแหละเด็กๆจะรู้สึกว่าไม่เจ็บหรอจิ้มแบบนั้นน่ะเอ้ยกลัวจังเลยเด็กๆจะรู้สึกแบบนั้นก่อนเลย
1: แล้วเด็กๆบางคนที่เคยโดนจิ้มแขนแล้วจะเจ็บมา
0: หดแขนเลยอะหดแขนไม่กล้าไม่กล้าแขนยืดออกไปเลยอะ
1: แต่ความสงสัยตามมาก็คือไอ้ขวดขาวๆที่น้ำมันหยดติ่งติ่งติ่งมันเรียกน้ำเกลือเหร
0: อ
1: แล้วทำไมต้องให้น้ำเกลือด้วยอะ
0: อาจจะเป็น
1: ให้น้ำธรรมดาไม่ได้เหรอ
0: นี่จะบอกให้พี่เหลือมเคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันพี่เหลือมคิดว่านะคือคนที่เขาป่วยอยู่น่ะเขาไม่ค่อยอยากกินน้ำไง
1: เ
0: ขากินน้ำไม่ได้ไงเขาขาดน้ำก็เลยต้องเอาน้ำใสๆเนี่ยหยดลงไปในตัว
1: แล้วทำไมอ่ะไม่ให้น้ำเปล่าทำไมต้องเป็นน้ำเกลือล่ะพี่เหลือม
0: อ่ะพี่วานจริงๆแล้วมันก็คือน้ำเปล่านั่นแหละ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
1: ม
0: ัน
1: คือน้ำเกลือ
0: น้ำเกลืออะไร
1: ก็คุณพยาบาลบอกว่าขอโทษนะคะขอเปลี่ยนขวดน้ำเกลือถ้าเป็นน้ำเปล่าคุณพยาบาลก็บอกว่าขอเปลี่ยนขวดน้ำเปล่า
0: แต่พี่เหลือมเคยชิมนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันไม่ได้เค็มอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่มันไม่เค็ม
1: แต่มันคือน้ำผสมเกลืออ
0: ่ะแต่มันไม่เค็มอ่ะพี่เหลิมก็เลยคิดว่าทำไมก็ถึงเรียกน้ำเกลือนะมันไม่ได้เค็มนี่นา
1: วันนี้น้องๆได้คำตอบจากพี่วันแน่ๆอย่าพึ่งพาพี่เหลิมเพราะพึ่งพาพี่เหลิมเป็นสิ่งที่น้องๆคิดผิด พึ่งพาพี่วันได้เพราะวันนี้พี่วันมีข้อมูลว่าทำไมเวลาเราป่วยต้องให้น้ำเกลือ
0: พี่เหลิมบอกให้ก็ได้พี่เหลิมรู้
1: พี่เหลิมยังสงสัยอยู่เลยว่าน้ำมันไม่เค็มมันใช่น้ำเกลือหรือเปล่า
0: พี่วันคือพี่เหลิมรู้ว่าทำไมต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าคนๆนั้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขากินข้าวไม่ได้เขากินน้ำไม่ได้
1: แล้วทำไมต้องเป็นน้ำเกลือล่ะ
0: พี่วันก็เป็นน้ำเกลือสิ
1: แล้วทำไม
0: เป็นน้ำตาลเหรอถ้าเป็นน้ำตาลอ่ะคนไข้ก็เป็นเบาหวานสิ
1: ก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้นี
0: ่น้ำเปล่า
1: น้ำเกลือทำให้เราแข็งแรงได้ไงหมูก็ไม่มีผักก็ไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่มันก็ไม่มี
0: นั่นแหละอย่างที่พี่วันบอกในน้ำเกลือเนี่ยนะมันมีไอแบบที่พี่วันบอกแหละมีไออะไรนะสารอาหารนั่นแหละ
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีหมูมีไก่มีปลามีผักมีเป็ดมีเห็ดมีไก่มีลาบมีน้ำตกมีส้มตำอยู่นั้นหมดเลย
1: ไม่มีอะน้องๆขาโกรธใจวิทยาในการรับฟังพี่เหลือมนะไม่จริงเอาอย่างนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงช่วงนักกลับมาสัญญิงสัญญาค่ะว่าจะมาบอกทั้งหมดให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วตอนนี
0: ้
1: น้องๆขาล้างความทรงจำทั้งหมดที่พี่เหลือมบอกเมื่อกี้นี้ในน้ำเกลือไม่มีหมูเห็ดเป็ดย่างนะ
0: ไปพักฟังเพลงแป๊บนึงครับกลับมาช่วงหน้ามารู้เรื่องของน้ำเกลือจากพี่วานว่ามันคืออะไรยังไง

0: น้องๆบอกว่าตอนนี้นะสมองของหนูแบงค์เข้าใจไหมคำว่าแบงค์เนี่ย
1: แบงค์มันก็คือแบบว่าน้องๆอ่ะร่ำรวยน้องๆมีตังค์เยอะมีแบงค์แบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบมีแบงค์พันไงน้องๆมีแบงค์เยอะอ่ะ
0: กินอาหารในครบห้าหมู่ทุกวันนะความคิดแย่ๆแบบนี้จะได้ไม่มีพี่เหลือ
1: น้องๆคือบอกเขาเรียกว่าอะไรความคิดมันหยุดนิ่งไปแป๊บนึงอ่ะคำว่าแบงค์
0: เปล่าน
1: ั่นแหละ
0: ตอนนี้เนี่ยสมองของน้องๆว่างเปล่าข้อมูลแย่ๆโดนลบทิ้งไปหมดแล้ว
1: พี่เหลือมเนี่ยจัดการน้องๆเคลียร์ข้อมูลเก่าหมดแล้วใช
0: ่รีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะเพราะเดี๋ยวข้อมูลไม่ดี
1: พี่เหลือมจะไม่พูดแล้ว ฟังข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเกลือดีกว่าว่ามันมีความสำคัญมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วทำไมถึงต้องให้คนไข้คนป่วยเนี่ยได้จิ้มใส่น้ำเกลือเข้าไปในร่างกายด้วยอ่ะ
0: ทำไมเวลาป่วยต้องให้น้ำเกลือด้วยนะ
1: ใช่
0: หลายคนอยากรู้โดยปกติแล้วค่ะเมื่อเราป่วยไม่สบายอย่างเช่นท้องเสีย
1: ท้องเสียโอ้ย
0: อาเจียนไม่ต้องทำเสียงอย่าทำเสียงด้วยเด็ดขาดหรือนะเกิดอุบัติเหตุเสียเลือดเยอะๆพี่เหลือมร่างกายของเราจะเสียน้ำมากกว่าปกติ
1: ใช่
0: เวลาเราท้องเสียเราอาเจียนเนี่ยเราจะรู้สึกเพลียๆ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ค่อยแบบว่ากระฉับกระเฉงอ่ะพี่เหลือ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่คุณอาหมอเนี่ยต้องเพิ่มน้ำเข้าไปในร่างกายให้ดื่มน้ำเวลาเราป่วยเราดื่มน้ำได้ไห
1: ม
0: ดื่มไม่ได้
1: ก็ไม่อยากดื่ม
0: ไม่อยากกิน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคุณอาหมอเลยต้องให้น้ำเกลือ
1: แล้วยังไงต่อล่ะให้น้ำเกลือคือน้ำเกลือไปทดแทนน้ำที่เราเนี่ยนะเอาออกไปก่อนหน้านี้คือไม่ว่าจะเป็นการอาเจียนหรือว่าจะเป็นการถ่ายออกนั่นเองครับ
0: แล้วทำไมคุณอาหมอ
1: ครับ
0: ถึงไม่ให้น้ำเข้าไปเลยล่ะในเมื่อร่างกายของพี่เหลือมขาดน้ำเรากินไม่ได้ก็เอาน้ำเฉยๆใส่เข้าไปสิทำไมต้องเป็นน้ำเกลือ
1: พี่วานบอกเลยสิเพราะอะไรอ่ะ
0: ก็เพราะว่าทำ
1: ยังไม่บอก
0: เพราะว่าน้ำกับเลือดเนี่ยมีความเข้มข้นแตกต่างกันพี่เหลือ
1: มน้ำเปล่ากับเลือดเนี่ย ม
0: ี
1: ความเข้มข้นแตกต่างกันไม่เหมือนกัน
0: จึงทำให้ต้องเติมเกลือลงไปในน้ำด้วยเพื่อให้ความเข้มข้นเนี่ยเท่ากับเลือดของเรานั่นเองปิงปิงป
1: ิงให้มันแบบว่าคล้ายๆใกล้เคียงกันใช่ไหมอ่ะมากที่สุดเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้
0: ยังไม่หมดนะ
1: ยังไง
0: นอกเหนือจากนั้นน้องๆคุณพ่อคุณแม่ขาสำคัญสุด
1: ๆครับ
0: น้ำเกลือนะคะเป็นตัวช่วยให้เลือดหมุนเวียนแล้วทำให้เลือดเนี่ยนะคะไปหล่อเลี้ยงเส้นเลือดดำที่สำคัญของร่างกายทำให้เลือดพุ่งปรูดสบายสบาย
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคือช่วงที่น้ำในร่างกายของเราเนี่ยออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายของเสียท้องเสียต่างๆเหล่าน
0: ี้เสียเลือดค่ะพี่เหลือ
1: เสียเลือดต่างๆเนี่ยปริมาณของน้ำในร่างกายมันก็ลดลงไปไง
0: ใช่ถูกต้องแล้วเราก็กินไม่ได้ไง
1: ใช่ทีนี้คุณหมอก็เลยต้องให้น้ำเกลือแต่ว่าให้น้ำเปล่าๆไม่ได้เพราะว่าความเข้มข้นของเลือดกับน้ำเปล่ามันไม่เหมือนกันก็เลยต้องเติมความเค็มเข้าไปหน่อยนึงก็คือเพิ่มเรื่องของเกลือหรือว่าแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเข้าไปด้วยเพื่อให้มันเข้ากันกับเลือดได้แล้วก็พอผสมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะลำเลียงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดดำอวัยวะก็ทำงานได้ดีขึ้นโอ้โห
0: พี่เหลือไม่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย
1: ดึงดึงดึง
0: ก็ปีพี่วานหมดเลย
1: ดึงดึงดึง
0: เหมือนพี่เหลือเป็นไม้ยาเมื่อของพี่วาน
1: ขอเชิญด็อกเตอร์เหลือมขอเชิญด็อกเตอร์เหลือม
0: ที
1: ่ไปที่ห้องผ่าตัด
0: ใช้ใบประกาศนียบัตรปลอมถ้าพบคุณตำรวจด่วน
1: เมื่อกี้เนี่ยพูดเหมือนหมออ่ะก็แบบขอเป็นด็อกเตอร์เหลือมสักช่วงเวลาหนึ่งได้ไหม
0: ใจหายมากเลยด็อกเตอร์เหลือมของเราเนี่ย
1: มีใครคนไข้จะมาหาด็อกเตอร์เหลือมบ้างเนี่ย
0: น้ำเกลือมีหมูเห็ดเป็ดย่างอยู่ในนั้นด้วยกันหนึ่งนะคะ
1: อันนั้นเป็นความคิดของพี่เหลือมเองอะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีแบบนั้นนะ
0: น้องๆเรารู้แล้วปิงปิงปิงตอนนี้ข้อมูลครบถ้วนกระจ่างแล้วนะคะน้องๆค่ะคราวนี
1: ้
0: เวลาหนูเนี่ยนะคะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแล้วท่านให้น้ำเกลือเข้าใจหรือบางครั้งหนูป่วยเองแล้วคุณอาหมอบอกว่าต้องให้น้ำเกลือไม่ต้องร้องไม่ต้องดิ้นเจ็บนิดเดียวแต่ร่างกายของเราจะแข็งแรงอีกไม่นานค่ะ
1: เราจะได้หายป่วยไวๆไงล่ะครับเนาะๆๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าดิ้นนะยิ่งดิ้นเนี่ยยิ่งเจ็บเพราะว่าเวลาคุณป้าพยาบาลน่ะเขาจะแบบให้น้ำเกลือเนี่ยเขาก็จะให้ไม่ถนัดไงหนูก็ต้องแบบว่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวแป๊บนึงก็ดีขึ้นแล้ว
0: ใช่ถูกต้องถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆเขาใช้ไม้ดามค่ะพี่ขาเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเด็กๆเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งไม่งั้นเดี๋ยวเข็มมันจะหัก
1: ก็
0: เลยต้องใช้ไม้ดามให้แข็งๆหน่อยเด็กๆก็จะไปฟาดอะไรก็จะไม่อันตราย
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่เจ็บนิดเดียวจริงๆพี่วันขอบอกเรื่องจริงพี่วันให้บ่อย
1: เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากต้องให้น้ำเกลือแบบนี้นะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ ให้แข็งแรงนะครับอย่างที่พี่เหลือมพี่วานเนี่ยย้ำแล้วก็บอกบ่อยๆรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับผักผลไม้กินเข้าไปเลยนะจ๊ะอย่าเคลียร์ออกอย่าเคลียร์ออกนะคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ทำมาให้กินแล้วนะครับต้องกินให้หมดนะจ๊ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดสะอาดด้วยนะน้ำหวานน้ำอัดลมดื่มได้นะกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะนะจ๊ะแค่เนี้ยน้องๆก็จะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยไม่ยากเลย
0: เอาล่ะพักกันสักครู่นึงตอนนี้แหละก็น้องๆของเราอยากฟังเพลงแล้วแต่ช่วงหน้านะต้องยิ้มกว้างแน่นอน
1: นิทานสนุก

0: พร้อมกับนิทานสนุกสนุก
1: กลับมาด้วยพร้อมกับนิทานสนุกสนุก
0: มีใครไม่อยากฟังนิทานบ้างยกมือขึ
1: ้
0: น
1: ไม่มีเลยแต่ไม่อยากฟังพี่เหลือมเพียบเลย
0: นิวานน้องๆหลายๆคนนะต่อสายตรง
1: เหรอ
0: ต่อสายตรงหาพี่เหลือมเลย
1: บอกอะไรรู้ไหมบอกวิทยุแห่งประเทศไทย
0: บอกทำไม
1: ให้พี่วานจัดรายการคนเดียวเถอะพี่วานนะสงสารไม่ค่อยได้พูด
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้
1: พูดน้อยจัดรายการนะพูดสองสามคำ
0: จะบอกให้พี่วานพี่เหลือมถือกุญแจห้องจัดรายการอยู่ตอนน
1: ี้
0: เพราะว่าพี่เหลือมได้อำนาจ
1: กุญแจห้องน้ำ
0: นั่นแหละห้องไหนก็ได้พี่เหลือมใช้ได้หมด
1: กุญแจห้องน้ำอันนี้
0: ทุกห้องเหมือนกันหมด
1: เสียแล้วเขาปิดตายแล้วนะ
0: ทุกห้องเหมือนกันหมดพี่เหลือมเปิดได้หมด
1: ไม่จริงอย่าไปเชื่อพี่เหลือมโดยเด็ดขาดกันนั่งค่ะตอนนี้
0: เพราะฉะนั้นพี่วานจะมาจัดรายการพี่เหลือมต้องเปิดประตูให้
1: ไม่จริงอ่ะ
0: พี่เหลือมถึงต้องมาจัด
1: พี่น้ำมันพี่อามอามแล้วก็พี่เคิร์นๆ
0: อ
1: ่ะเขาดูแลพี่วานอย่างดี
0: นี่เหรอ
1: วันไหนพี่เหลือมมาช้าเขาปิดประตูด้วยนะ
0: ดูแลอย่างดีมากจนอ้วนอ้วน
1: อ้วนที่ไหนเขาเรียกขวบกำลังงาม
0: ไม่จริงจริงจริง
1: ไปฟังนิทานดีกว่าไม่คุยกับพี่เหลือมแล้วค่ะ
0: จะไปเปลี่ยนเรื่องเร็วจังล่ะ
1: เรื่องดีๆต้องเปลี่ยน
0: งั้นตอนนี้พร้อมกันหรือยังนิทานมาเลยลุย
2: มาแล้วค่ะน้องๆค่ะมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่เรามาจะพาทุกๆคนไปเที่ยวแปลงผักกันค่ะเพราะว่านิทานของเรานั้นมีชื่อเรื่องว่าแปลงผักของกุ๊กไก่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเสียงถอนใจดังของเจ้าของสวนผักอันแห้งแล้งนี้ดังทอดยาวเป็นระยะนายกุ๊กไก่นี่เองมานั่งถอนหายใจเพราะอะไรกันแมลงปอที่บินบนไปมาบนศีรษะของนายกุ๊กไก่จึงบินวนมาถามอยู่ข้างหน้าด้วยความอดรนทนไม่ไหว
3: ว่ายังไงกุ๊กไก่นายถอนหายใจเฮ้อเฮ้อทำไมฉันได้ยินแล้วเนี่ยอดรำคาญไม่ได้เชียวนะ
4: ก็ฉันกลุ้มใจนะสิแมลงปอนายช่วยฉันคิดหน่อยเถอะฉันต้องทำยังไงผักของฉันเนี่ยจึงจะเขียวชะอุ่มตลอดปีได
3: ้ทำยังไงอะผักถึงจะเขียวตลอดปีพืชผักแต่ละชนิดจะเติบโตแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนี่นา
4: องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้พืชผักเจริญเติบโตแข็งแรงนั้นก็คืออะไรล่ะเราต้องลองดูลองคิดดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกคนดินน้ำอากาศใช่ไหมใช่แน่ๆเลย
3: ใช่ใช่ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ถ้าหากจะจัดลำดับความสำคัญแล้วคนสำคัญที่สุดส่วนดินจะดีน้ำจะใสสะอาดอากาศจะปลอดโปร่งขนาดไหนก็ตามถ้าหากคนไม่รักไม่ศรัทธาในอาชีพนี้แล้วก็ยากจะประสบผลสำเร็จได้
4: นายหมายถึงฉันเหรอแมลงปอคนปลูกผักจะเป็นคนสำคัญที่ทำให้พืชผักเจริญเติบโตแข็งแรงหรือไม่เจริญเติบโตเหรอ
5: ใช่แล้วแล้วนายอยากรู้ไหมว่าอะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดคำตอบก็คืออากาศไงล่ะอากาศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดเลยนะพืชผักบางชนิดเนี่ยชอบอากาศหนาวบางชนิดชอบอากาศร้อนบางชนิดชอบอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นถ้าหากนายศึกษาพฤติกรรมเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดให้ละเอียดแล้วล่ะก็การปลูกผักที่นายกำลังท้อแท้ก็เป็นสิ่งไม่ยากเกินไปนะจะบอกให
3: ้โอ้โหหัวใช้เท้าพูดมีเหตุผลใช้ได้ทีเดียวมีเหตุมีผลนี่พืชผักลุกขึ้นมาพูดเองเลยนะ
4: ขอบใจมากนะนั่นสิฉันอาจจะพลาดแล้วก็ละเลยในบางจุดไปถ้าฉันปลูกพืชผักตามฤดูกาลแปลงผักของฉันคงจะเขียวได้ตลอดปีอย่างที่หวังแน่ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมวันฤดูไหนฉันควรจะปลูกอะไร
3: ก็รู้นิดหน่อยนะเช่นในฤดูร้อนพืชตระกูลเถาเลื้อยและพวกถั่วชนิดต่างๆจะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะ
5: เพราะพวกนี้เนี่ยเขาทนแดดทนร้อนได้มากกว่าคนอื่นๆไงล่ะ
3: แล้วมีอีกไหมล่ะ
5: ขอคิดก่อนนะอ๋อนั่นไงพวกฟักแฟงแตงโมแตงไทยนั่นก็ได้ปลูกในฤดูร้อนบวบพริกมะเขือชนิดต่างๆนั่นก็ด้วย
3: โอ้โหฉันก็ปลูกอยู่แล้วนี่นานี่ไงตรงนี้ด้วยใช่ไหมมันแก้วมันเทศฟักทองหอมผักบุ้งข้าวโพดงานี่เนี่ยก็ใช่เหมาะสำหรับปลูกในฤดูร้อนนี่นา
4: ใช่ใช่ดีจังที่บางอันนายปลูกบ้างแล้ว
5: ส่วนในฤดูฝนกุ๊กไก่เธอควรจะปลูกข้าวพริกมะเขือตำลึงบวบฟักทองมะระชะอมแตงกวาเผือกฟักแฟงข้าวโพดไง
4: ใช่จริงๆด้วยฉันลืมสังเกตไปเลยว่าพวกนี้เนี่ยขึ้นได้ดีในหน้าฝนคราวนี้นะแปลงผักของฉันจะเขียวขจีตามฤดูกาลอย่างแน่ๆเลยขอบใจมากนะแมลงปอแล้วก็หัวไชเท้าด้วยฉันเนี่ยจะไม่กลุ้มใจอีกแล้วล่ะ
5: ดีแล้วล่ะเอาเวลากลุ้มใจมาปลูกผักดีกว่านะ
4: ไปแล้วถือจอบมาพลวนดินกันเถอะแหมฉันน่ะอยากจะช่วยนะแต่ช่วยเป็นกำลังใจให้นายละกันกุ๊กไก่และหลังจากนั้นเป็นต้นมาแปลงผักของกุ๊กไก่ก็มีแต่สีเขียวเต็มไปหมดพร้อมทั้งผักต่างๆก็มีความสุขที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีน้องๆคะผักแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายพี่โลมาอยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยกินผักกันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้นะครับได้เวลาโบกมือบายบายกันแล้วล่ะ
1: งั้นก็ต้องไปสิพี่เหลือมจะอยู่ทำไมล
0: ่ะใช่แล้วครับถึงเวลากลับบ้านแล้วนะน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะครับแล้วก็เรื่องของโรคหรือว่าอันตรายต่างๆรอบๆตัวมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะพี่เหลือมพี่วันเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: เวลาหมดแล้วถ้าพี่วันไม่ไปพี่เหลือมไม่ยอมหยุดพูดบายบายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรักนะทุกคนจุ๊บ

เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา

0: จการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวหารือแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบก3ประเทศพร้อมผลักดันเมืองพี่เมืองน้องนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง3ประเทศโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศโดยเริ่มจากจังหวัดเดียนเบียนผ่านสปป.ลาวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายและเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดจนพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างพื้นที่หากการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วในมิติต่างๆเพิ่มเติมทั้งมิติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้าการศึกษาและความร่วมมือในด้านอื่นๆอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในอนาคตทั้งนี้สำหรับความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเดียนเบียนขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาของร่าง MOU ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและได้ส่งร่างให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาแล้วหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะได้นำร่าง MOU เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
7: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: วันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะกับชาววีแกนกันนะคะเต้าหู้เต้าหู้ถือเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชถั่วและเนยถั่วโดยเฉพาะถั่วที่ไม่ผ่านการคั่วและปรุงสุกถือเป็นแหล่งที่ดีของธาตุเหล็กไฟเบอร์แมกนีเซียมสังกะสีซิลิเนียมและวิตามินอีที่ดีค่ะเมล็ดธัญพืชเมล็ดเจียและเมล็ดแฟลกที่มีโปรตีนในปริมาณที่ดีและกรดไขมันโอเมก้า3ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนมและโยเกิร์ตจากพืชอาหารเหล่านี้ถือเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีมากเลยนะคะสาหร่ายนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบแล้วสาหร่ายบางชนิดยังให้ไอโอดีนที่ดีด้วยธัญพืชไม่ขัดสีเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไฟเบอร์เหล็กวิตามินบีและแร่ธาตุอีกหลายชนิดผักและผลไม้ทั้ง2อย่างเป็นอาหารที่ดีในการเพิ่มปริมาณสารอาหารของคุณผักใบเขียวเช่นกุ้ยเล้งผักโขมคะน้าและผักกาดเขียวมีธาตุเหล็กและแคลเซียมที่สูงเป็นพิเศษเลยนะคะ
12: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
13: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิดเดชั่งครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่ายโอกาสพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและท่านสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆในเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของ Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและสามารถจัดติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิวออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.comพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะและ .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkifm.org parkifm.orgนะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชน

0: ายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
1: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
0: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
2: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
3: คิดสารดี
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราให้เราได้เรียนรู้กันมากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะหยิบเอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวนะคะมีช่วงนึงมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนลืมกันไปแล้วหรือเปล่าว่าเรื่องนี้ยังต้องพูดถึงอยู่และยังต้องตระหนักถึงกันอยู่กับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกค่ะถ้าหากจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกหลายคนก็อาจจะฟังดูมันคืออะไรกันถ้าพูดถึงคำว่า climate change หลายคนอาจจะเริ่มอ๋อแล้วถ้าหากพูดถึงเรื่องของ climate change นึกถึงเรื่องอะไรกันคะหลายคนอาจจะกำลังพูดถึงว่า climate change โลกร้อนหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือภาวะโลกร้อนค่ะ global warming แล้วมีอะไรอีกก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ฮิตกันเลยที่เราจะพูดถึงเรื่องของแก๊สเรือนกระจก greenhouse gas หรือการพูดถึงเรื่องของแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกลดลงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ภูมิอากาศของโลกนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เรากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกว่ามีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อนหรือว่า climate change นะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งอาจจะนับช่วงเวลาเป็นระยะ10ปี100ปีหรือว่า 1,000 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆค่ะเช่นอุกกาบาตชนโลกก็อาจจะส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงหลายสิบปีในขณะที่มลภาวะทางอากาศก็อาจจะทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง100ปีค่ะแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเราสามารถที่จะแบ่งสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้เป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะก็คือปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ค่ะปัจจัยทางธรรมชาติเช่นอะไรบ้างปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์หรือว่าอย่างเช่นอุกกาบาตมาชนโลกอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ไปควบคุมมันได้ส่วนปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ของเราเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นก็ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งนี้นะคะก็จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่เกิดจากมนุษย์เป็นหลักเลยค่ะก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองอย่างแรกที่จะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะคือเรื่องของแก๊สเรือนกระจกgreenhouse gas หรือว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของโลกของเรานะคะประกอบด้วยไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศค่ะแต่ยังมีแก๊สโมเลกุลใหญ่เช่นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนเปอร์ฟลูออโรคาร์บอนไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์และก็สารกลุ่มคลอโรฟลูออโรคาร์บอนค่ะซึ่งแก๊สพวกนี้นะคะมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดค่ะซึ่งก็จะเป็นการกัก เก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะมันจะส่งผลทำให้อุณหภูมิของผิวโลกของเราค่ะอุ่นขึ้นแก๊สเหล่านี้จะถูกเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกค่ะคือมันเป็นแก๊สที่มีอยู่แล้วในบรรยากาศของโลกของเราค่ะชั้นบรรยากาศของโลกของเรามีแก๊สเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคือดูดซับทำให้อุณหภูมิอ่ะมันอุ่นก็คือกักเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้ผิวโลกของเราอุ่นขึ้นแต่ในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันค่ะกิจกรรมของมนุษย์เรานี่แหละค่ะที่มีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมาจำนวนมากไปเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศค่ะเมื่อแก๊สเรือนกระจกจำนวนมากถูกปลดปล่อยออกไปมากมากมากมากขึ้นเนี่ยนะคะแก๊สเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคืออะไรก็คือการกักเก็บความร้อนมันก็เลยยิ่งทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นนั่นเองทีนี้แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยไปมากที่สุดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนนะคะซึ่งวัฏจักรคาร์บอนก็คือการหมุนเวียนของธาตุคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตพื้นน้ำพื้นดินบรรยากาศของโลกค่ะซึ่งก็จะมีการหมุนเวียนอย่างคาร์บอนอยู่ในรูปของแก๊สอยู่ในชั้นบรรยากาศถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชกลับสู่บรรยากาศได้กระบวนการหายใจของพืชและสัตว์ในขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็ถูกสะสมในน้ำโดยการชะล้างจากฝนกลายเป็นกรดคาร์บอนิกทำปฏิกิริยากับแร่หินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดเป็นใบคาร์บอเนตมีการถ่ายทอดไปสู่แพลงก์ตอนพืชในมหาสมุทรสุดท้ายก็จะมีการปล่อยกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในน้ำหรือมีการกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการหายใจต่อไปนั่นเองบางส่วนก็มีการทับถมเป็นตะกอนซากฟอสซิลในท้องทะเลคาร์บอนส่วนหนึ่งถูกถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารดูแล้วก็ดูเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ในบางสภาวะค่ะก็มีการเอาคาร์บอนที่อยู่ในรูปของถ่านหินปิโตรเลียมมาใช้ในกิจกรรมของมนุษย์เช่นการคมนาคมการทำงานของเครื่องจักรคาร์บอนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนมันไม่ได้หมุนเวียนตามวัฏจักรปกติแล้วนะคะจึงส่งผลทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในระยะยาวค่ะแล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยนะคะมีกระบวนการปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะเช่นภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการหดตัวของธารน้ำแข็งการหลอมเหลวของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาผลิบานของดอกไม้หรือพืชการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำปรากฏการณ์เหล่านี้ค่ะล้วนมีผลเชื่อมโยงกันนะคะหากเราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของโลกเนี่ยนะคะเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์พบว่าอุณหภูมิของผิวโลกเฉลี่ยในช่วงปี1980ถึง2019สูงขึ้น 0.98 องศาเซลเซียสนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี1951ถึง1980ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงสุดในรอบ140ปีและแน่นอนค่ะว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวด้วยทั้งนี้นะคะมีหลักฐานที่พบว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเกิดขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของภาวะโลกร้อนในยุคน้ำแข็งประมาณ10เท่าจากการเก็บข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์นะคะก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนะคะสัมพันธ์กับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสอดคล้องกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นผลดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่มวลน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกลดลงอย่างรวดเร็วจากหลักฐานการสำรวจแผ่นน้ำแข็งบริเวณเกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกพบว่าเกาะกรีนแลนด์ค่ะมีมวลน้ำแข็งลดลงโดยเฉลี่ย 286,000 ล้านตันต่อปีนะคะในขณะที่ทวีปแอนตาร์กติกค่ะมีมวลน้ำแข็งลดลง 127,000 ล้านตันต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการสูญเสียมวลน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกนะคะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะ และยังมีหลักฐานอื่นๆนะคะที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกค่ะเช่นภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นรุนแรงมากขึ้นที่เราเห็นกันบ่อยๆคือภัยแล้งไฟป่าเห็นกันได้มากขึ้นพายุไต้ฝุ่นโซนร้อนน้ำท่วมการพังทลายของชั้นดินนอกจากนี้ค่ะปรากฏการณ์ที่ปะการังฟอกสีหรือว่ามีการเปลี่ยนสีของปะการังอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากข้อมูลเหล่านี้ค่ะเชื่อมโยงได้ว่าเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกทำให้มีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์อื่นๆตามมาจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในที่สุดค่ะแล้วเราจะช่วยหยุดช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้อย่างไรแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้นะคะเกิดจากทั้งปัจจัยทางธรรมชาติร่วมกับการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันจึงไม่อาจสามารถที่จะทำให้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่ลดกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก็นับว่าเป็นการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวได้เช่นการลดกิจกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆหันมาปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เมื่อเดินทางในระยะใกล้ๆเปลี่ยนการรับลมเย็นจากธรรมชาติทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศลดการใช้ถุงพลาสติกใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ใช่ไหมคะหากจำเป็นต้องใช้พลังงานก็ควรใช้ให้อย่างคุ้มค่าต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานใช้รถประจำทางแทนรถส่วนตัวใช้กระดาษแต่ละแผ่นให้คุ้มค่าเชื่อได้ว่าหลายๆคนรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อลดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าไปในชั้นบรรยากาศถึงแม้ว่าภูมิอากาศของโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยทางธรรมชาติแต่ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเกิดเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศค่ะแก๊สที่ถูกปล่อยมากที่สุดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหรือการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเราเนี่ยแหละค่ะที่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้นะคะเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้แหละค่ะสามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเราเองเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างลดได้ก็ลดเพื่อช่วยโลกให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะต่อลมหายใจให้กับโลกใบนี้ต่อลมหายใจให้กับพวกเราเองด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของช่วงคิดสาระดีหมดเวลาแล้วค่ะมดมันธนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คิดสาระดี
5: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
6: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: princess plays with a ball in the forest.
1: เจ้าหญิงองค์หนึ่งเล่นลูกบอลอยู่ในป่า
0: Ha ha! It's so much fun. I like this ball.
1: Ha ha! สนุกมากเลยฉันชอบลูกบอลลูกนี้จัง

0: she drops the ball in the pond.
1: เธอทำลูกบอลตกลงไปในสระน้ำ
0: Oops, my ball. What can I do? She said.
1: อุ๊ยลูกบอลของฉันฉันจะทำยังไงดี
0: A voice. It's an ugly frog.
1: ทันใดนั่นเองเจ้าหญิงได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคือเจ้ากบหน้าเกลียดนั่นเอง
0: Help me. I dropped my ball in the pond, she says.
1: ช่วยเราหน่อยสิเราทำลูกบอลตกลงไปในสระน้ำ
2: Help you, but I want something," said the frog.
1: ข้าจะช่วยท่านแต่ข้าต้องการสิ่งตอบแทน
2: I want to be your friend. Then I'll help you.
1: ข้าต้องการเป็นเพื่อนกับท่านข้าถึงจะช่วยท่าน
0: Okay," said the princess.
1: ตกลง
0: The frog brings the ball.
1: กบไปเก็บลูกบอลมาให
0: ้ The princess gets the ball and runs away.
1: เจ้าหญิงรับลูกบอลแล้ววิ่งหนีไป
2: Croak, croak, wait.
1: Up, up, รอก่อน
0: How silly. The frog can't be my friend, said the princess.
1: โง่จริงเชียวกบจะเป็นเพื่อนกับเราได้อย่างไรกันล่ะ

0: day, the princess has dinner.
1: Knock, knock. Princess, open the door.
2: วันถัดมาระหว่างที่เจ้าหญิงรับประทานอาหารค่ำก๊อกก๊อกเจ้าหญิงเปิดประตูหน่อย
0: The princess opens the door.
1: Oh my! She closes the door.
2: เจ้าหญิงไปเปิดประตูตายแล้วเธอปิดประตู
0: The king asked, Who is there?
2: ใครมาจ๊ะ
0: It's only an ugly frog, said the princess.
2: กบน่าเกลียดน่าเกลียดตัวหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
1: A frog? Why is he here? said the king.
2: กบหรือเขามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: Yesterday he helped me. Now he wants to be my friend, said the princess.
2: เมื่อวานเขาช่วยลูกตอนนี้เขาอยากเป็นเพื่อนกับลูก
1: Knock, knock.Open the door. Keep your promise, said the frog.
2: ก๊อกก๊อกเปิดประตูรักษาสัญญาหน่อยสิ
0: Princess, keep your promise, said the king.
2: เจ้าหญิงลูกต้องรักษาสัญญานะ
0: The princess opens the door.
2: เจ้าหญิงยอมเปิดประตู
1: Princess, lift me up against you.
2: เจ้าหญิงอุ้มข้าขึ้นไปหน่อย
0: The king and queen said, Do it, dear.
2: อุ้มเขาสิลูกรัก
0: All right.
2: ก็ได้ค่ะ
0: Then they have dinner together.
2: จากนั้นทั้งหมดก็รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
1: Where is your bedroom?
2: ข้าเหนื่อยแล้วห้องนอนของท่านอยู่ที่ไหนหรอ
0: No, you cannot come to my bedroom.
2: ไม่เจ้าจะเข้าไปในห้องนอนของเราไม่ได้นะ
0: Keep your promise, said the king.
2: ลูกต้องรักษาสัญญานะ
0: Princess takes the frog to her bedroom.
2: เจ้าหญิงพากบไปที่ห้องนอนของเธ
1: อ Princess, lift me up against you, said the frog.
2: เจ้าหญิงอุ้มข้าขึ้นไปหน่อย
1: No, you can't stay in my bed.
2: ไม่เจ้าห้ามขึ้นมาบนเตียงนอนของเรา
0: She throws the frog against the wall.
2: เจ้าหญิงคว้างกบใส่กำแพง
0: Suddenly, there's a handsome prince.
2: Bing! ทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างเจ้าชายรูปงาม
0: Who are you? Where's the frog?
2: ท่านเป็นใครกันแล้วกบหายไปไหนแล้ว
0: I was the frog, said the prince.
2: ข้าคือกบตัวนั้นเอง
0: A witch made me into a frog. You broke the spell. Thank you.
2: แม่มดสาปข้าให้กลายเป็นกบเจ้าช่วยถอนคำสาปให้ข้าขอบใจเจ้ามากนะ
0: No, no. I was rude. I'm sorry. Said the princess.
2: มิน่าเลยเราหยาบคายเราขอโทษด้วย
0: Save me, pretty princess. Will you marry me?
2: เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าหญิงที่รักเจ้าจะแต่งงานกับข้าได้หรือไม
0: ่ Yes, I will, said the princess.
2: ได้สิจ้า
0: And they live happily ever after.
2: ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา

0: Frog Prince Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Forest F O R E S T Forest Forest
1: ป่า
0: Drop D R O P Drop Drop
1: ทำตก
0: Pond P O N D Pond Pond
1: สระน้ำ
0: Suddenly S U D D E N L Y Suddenly Suddenly
1: ทันใดนั้น
0: Dinner D I N N E R Dinner Dinner
1: อาหารเย็น
0: Promise P R O M I S E Promise Promise
1: สัญญา
0: Tired T I R E D Tired Tired
1: เหนื่อย
0: Handsome H A N D S O M E Handsome Handsome
1: รูปหล
0: ่อ Witch W I T C H Witch Witch
1: แม่มด
0: Spell S P E L L Spell Spell
1: คำสาป
0: Rude R U D E Rude Rude
1: หยาบคาย
0: Happily H A P P I L Y Happily Happily
1: อย่างมีความสุข

0: The Frog Prince by the Brothers Grimm. Illustrated by Jiang Jihee. And translated by Saranya Chawanaratana Sakun. Read by Dwayne Burgess. And published by the Thai Watana Panit Company.
1: เขียนโดย Brothers Grimm ภาพประกอบโดยจางจีฮีแปลโดยสรัญญาชวานรัตนสกุลบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนเกือบไปแล้วสินะไปฟังกันเลย
4: กระต่ายที่น่ารักที่มีคุณแม่และลูกกระต่ายทั้ง3ที่ชื่อแฮปปี้ลักกี้และฟันนี่ทั้ง3เป็นพี่น้องกันเป็นเด็กดีของคุณแม่กระต่ายทั้ง3อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆอีกหลายครอบครัวในหมู่บ้านแห่งนี้
3: เด็กๆวันนี้แม่จะเข้าไปซื้อของในเมืองวันนี้พวกหนูจะต้องดูแลตัวเองกันนะแม่ทำอาหารไว้ให้แล้วทั้ง3คนกินข้าวเสร็จแล้วแม่ขอฝากให้ทั้ง3คนไปเก็บผลไม้ให้แม่ด้วยนะแต่แม่ขอห้ามไม่ให้พวกเราเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเด็ดขาดนะมันอันตราย Danger D A N G E R Dangerอันตราย
5: D A N G E R Danger อันตราย
3: เข้าใจไหมทั้ง3คน
6: เข้าใจครับแม
3: ่งั้นแม่ไปก่อนนะดูแลตัวเองกันด้วย
7: ครับได้ครับ
4: กระต่ายน้อยพี่น้องทั้ง3อยู่บ้านดูแลกันและกันอาบน้ำกินข้าววิ่งเล่นสนุกสนานกันใหญ่จนเกือบลืมที่แม่ฝากให้ช่วยไปเก็บผลไม้ให้แม
3: ่ลักกี้ฟันนี่พวกเธอลืมอะไรไปหรือเปล่านะ Forget F O R G E T Forget ลืม
5: F O R G E T Forget
3: ลืม
7: ก็ไม่เห็นจะลืมอะไรเลยนี่ข้าวพวกเราก็กินกันแล้ว
3: อ
7: าบน้ำพวกเราก็อาบน้ำแล้วนะ
8: ใช
7: ่แล้วพวกเราลืมอะไรกันเหรอแฮปปี
3: ้โธ่ก็แม่กระต่ายฝากให้พวกเราไปเก็บผลไม้ให้ยังไงล่ะ
7: อ๋อจริงด้วยลืมไปเลยนะ
8: ถ้างั้นพวกเราออกไปเก็บผลไม้ให้แม่กระต่ายกันเลยดีไหม
3: ไปลืมได้ยังไง
7: ตะกร้าไปด้วยสิ
3: เป็นอ้ว
4: แล้วทั้ง3ก็เตรียมตะกร้าใบใหญ่ไปใส่ผลไม้แล้วออกจากบ้านเข้าไปในป่าที่ท้ายหมู่บ้านทั้ง3คนเดินเล่นกันไปอย่างสนุกสนานจนถึงต้นเชอร์รี่ Cherry Tree C H E R R Y Cherry T R E E Tree Cherry Tree ต้นเชอร์รี
5: ่ C H E R R Y Cherry T R E E Tree Cherry Tree ต้นเชอร์รี่
4: ต้นเชอร์รี่ออกลูกสีแดงสดเต็มต้น
3: โอ้พวกเราดูสิเชอร์รี่เต็มต้นเลย อย่างนี้พวกเราคงได้เชอรี่ไปให้แม่ได้เต็มตะกร้าแน่ๆเลย
8: นั่นนะสิพวกเราฉันขอลองชิมหน่อยนะ taste T A S T E taste ชิม
5: T A S T E taste ชิม
8: หวานอร่อยดีจังเลยนะเชอรี่นี
3: ่ชิมชิมด้วยนะชิมด้วยโอ้มันหวานอร่อยชื่นใจจริง
4: ๆระหว่างที่แฮปปี้และลัคกี้กำลังอร่อยกับผลเชอรี่อยู่นั้นฟันนี่ไม่อยากกินเชอรี่และไม่อยากช่วยแฮปปี้และลัคกี้เก็บผลเชอรี่มันน่าเบื่อโอ้ยมันน่าเบื่อน่าเบื่อจริงๆ bored b o r e d bored น่าเบื่อ
5: b o r e d bored น่าเบื่อ
4: พวกเธอไม่เบื่อกันบ้างหรือยังไงกินแต่เชอรี่น่าเบื่อจะตายฉันว่าฉันไปหาอะไรใหม่ๆสนุกๆทำดีกว่าเผื่อจะมีอะไรกินด้วยนะดีกว่ามาเก็บเชอรี่แบบนี้ฉันว่าฉันจะแอบเข้าไปในฟาร์มของเจ้าหมาป่าดีกว่า
3: เฮ้ยฟันนี่เธอจะเข้าไปในฟาร์มไม่ได้นะแม่สั่งห้ามพวกเราไม่ให้แอบเข้าไปในฟาร์มนะ
8: ใช่แฮปปี้พูดถูกและมันก็อันตรายด้วยนะรู้ไหมฟันนี่ฉันว่านะอย่าเข้าไปดีกว่า
4: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะฉันไปก่อนนะฟันนี่ไม่ฟังแฮปปี้และลัคกี้ตัดสินใจวิ่งไปที่ฟาร์มฟันนี่วิ่งลอดประตูฟาร์มเข้าไป
8: เฮ้ย
3: อย่านะ
8: ฟันนี่
3: ฟันนี่
8: ออกมา
4: โอ้โหผักสดเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยโอ้นั่นนั่นนั่นอันนี้ก็ไม่เคยกินเออโอ้ลองกินซะหน่อยอร่อยดีอุ้ยใบสีเขียวสดใหม่เลยโอ้ยมันนี่กินหัวแครอทสดสดรสอร่อยกินหมดแล้วก็เปลี่ยนไปที่แปลงผักเขียวสดรสเยี่ยมถูกปากโอ้เมื่อแปลงนี้ก็วิ่งไปกินต่อแปลงโน้นระหว่างที่ฟันนี่กำลังสนุกกับการกินอยู่นั้นและไม่ทันได้ระวังตัวดันไปเจอกับเจ้าหมาป่าเจ้าของฟาร์มที่กำลังทำงานอยู่พอดีเฮ้ย
8: ตาย
4: เอ้ย
8: มากินผักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้ฉันจับซะดีๆนะ
4: เฮ้ย
8: ไม่ฉันจะอยู่ให้จับได้ทำไมล่ะ
4: ฟันนี่ไม่รอช้าวิ่งหนีหมาป่าสุดชีวิตหมาป่าก็วิ่งไล่ตามหมาติดๆกระต่ายฟันนี่กระโดดไปทางนั้นทีทางโน้นทีและยังโชคดีเจ้าหมาป่าจับไม่ได้กระต่ายฟันนี่วิ่งหนีเข้าไปในโรงนาดูท่าจะดีจะหนีเจ้าหมาป่าพ้นกระโดดเข้าไปหลบในถังใบใหญ่แต่เอ๊ข้างในมีน้ำนะสิเจ้าหมาป่าก็ตามมาติดๆในโรงนามองหากระต่ายฝันนี
8: ่ไหนนะมาให้ฉันจับซะดีๆนะเจ้ากระต่าย
4: เจ้าหมาป่าเดินสำรวจทั่วโรงนากระต่ายฝันนี่ในถังน้ำเริ่มหนาวสั่นทำยังไงดีเห็นท่าไม่ดีหมาป่าเดินเข้ามาใกล้กระต่ายฟันนี่กระโดดออกไปทำให้ถังน้ำหกกระจายหนีออกมาได้จากโรงนา
8: โอ้ยเจ้ากระต่ายทำโรงนาฉันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยกลับมานี่เดี๋ยวนี้

0: ะข่ายโอ้ยโอ้ยติดตะข่ายกระต่ายฟันนี่ติดตะข่ายทำยังไงดีกระต่ายน้อยพยายามหลายวิธีก็ไม่หลุดเจ้าหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแต่กระต่ายน้อยก็ยังโชคดีเฮ้มีหนูน้อยใจดีมาช่วยไว้หนูน้อยใช้ฟันกัดไปกัดไปกัดไปที่ตะข่ายจนกระต่ายหลุดออกมาได้พอดีอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากนะคุณหนูใจดีวันเนี้ยฉันไม่มีอะไรตอบแทนเธอเลยฉันขอเอาชีวิตรอดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบใจจริงๆขอบใจนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันว่าเธอรีบวิ่งออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าหมาป่าจะมาเจอ
0: ฮะขอบใจนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอบใจมากนะเจ้ากระต่ายรอดมาได้อย่างหวุดหวิดมีหนูน้อยช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครั้งนี้คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของฟันนี่ถ้าเชื่อฟังแม่กระต่ายคงไม่เป็นแบบนี้ครั้งหน้าจะทำอะไรอีกทีคิดให้ดีๆก่อนจะทำอะไร
2: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
4: ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: เป็นอะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
6: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
6: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
6: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
2: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
7: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับก็ด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับ

0: แล้วก็ส่งไปให้กับประชาชนนะครับดังนั้นทางด้านของสำนักงานปปง.ก็ไปตรวจสอบและยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมนะครับและไม่ใช่หนังสือที่ทางสำนักงานปปง.ออกให้นะครับนะก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพครับที่สร้างเอกสารปลอมขึ้นมานะครับแล้วเอาโลโก้ไปเพื่อความน่าเชื่อถือหลอกให้พี่น้องประชาชนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินตามคำสั่งนะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดครับทุกอำเภอที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับถ้าท่านได้เอกสารดังกล่าวนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อวิธีการเราจะเช็คได้อย่างไรว่าของจริงครับหลายคนถามมาว่าแล้วจะเช็คอย่างไรว่าเป็นเอกสารของจริงครับถ้าเป็นของปปง.นะครับคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะปปง.นะง่ายครับอย่าเพิ่งโทรตามเบอร์ที่ในหนังสือท่านโทรสายด่วนนะครับปปง.ก็จะเป็นสายด่วน1710ครับ1710นะครับเป็นสายด่วนโทรไปสอบถามก่อนครับเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับว่าเรามี AI นะทุกอย่างปลอมนี่หมดครับ Facebook TikTok YouTube นะแม้แต่ LINE นะครับ LINE เนี่ยบางทีเราคุยกับลูกใช่ไหมคุยกับญาตินะปรากฏเป็นคนอื่นนะทั้งคนในครอบครัวนะก็คือปลอมนี่หมดเลยครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนครับขอให้ไปตรวจสอบก่อนนะครับท่านจะได้รับหนังสือจากทางไหนก็ตามนะครับถ้าแอบอ้างมาบอกว่าเป็นหนังสือราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถึงตำรวจและก็ตำรวจคนนี้นะครับก็มาติดต่อท่านนะนั่นแหละครับปลอมหมดเลยฮะแต่ดังนั้นก็ฝากกันไว้นะครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับก็อย่าลืมนะย้ำกันนะครับถ้าเจอเอกสารแบบนี้เช็คก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนของปลอมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพีต้าขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อน
1: เจอกันใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ร่วมมือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่สั่งการเปิดประตูระบายน้ำของฝายดอยน้อยและประตูระบายน้ำแม่สอยเร่งระบายน้ำปิงรองรับน้ำแม่ขานน้ำวางน้ำแม่กลางไหลลงลำน้ำ

0: ปิงนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24 ดีบ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรแม้ว่าขณะนี้ในพื้นที่จะมีปริมาณฝนเบาบางแต่ท้องฟ้ายังมืดคลึ้มระดับน้ำเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำน้ำสาขาพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1-8เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเมื่อได้รับการร้องขอหรือตรวจสอบพบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสายด่วนสปสช.1330สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะสายด่วนสปสช.1330มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนที่เกี่ยวข้องโดยเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการกว่า60คู่สายผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลข้อมูลวิธีการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องรวมทั้งมีการประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาได้ในหมายเลขเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกมีประชาชนสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางสายด่วน1330เฉลี่ยกว่า 900,000 ครั้งต่อปีสปสช.มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบครบวงจรสามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน30วันทำการได้มากกว่า90%ทำให้ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนในการคุ้มครองสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นดีในระดับต้นๆเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะสำหรับผู้พิการทางการได้ยินก็เข้าถึงสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันนะคะโดยสปสช.ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ให้บริการผ่านล่ามแปลภาษามือที่ช่วยแปลข้อสงสัยและบริการที่ต้องการจากผลการดำเนินงานที่ช่วยลดช่องว่างการสื่อสารของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและคุ้มครองประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองให้เข้าถึงบริการสุขภาพทำให้สปสช.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนการบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่นในปี2562รวมถึงรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2556ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติLINE Official Account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
9: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS กันเช่นเคยติดตามฟังกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ได้หรือว่าจะสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: คุณทิพย์ตะวันกลับมาแล้วนะคุณผู้ฟังหลังจากที่อาจจะหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งก็เธอเดินทางมาค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการประชุม BRICS ไปก่อนหน้านี
11: ้
10: ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเราก็ไปเหมือนกันในฐานะคู่เจรจาน
11: ายกเราไม่ได้ไป
10: รองนายกรัฐมนตร
11: ี
10: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาไม่เรียกคู่เจรจาใช่ไหมพาร์ทเนอร์ของ BRICS เนี่ย
11: เขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนจะเรียกว่าคู่เจรจาได้ไหม
10: เราก็ติดจากคำอาเซียนใช่ไหมเพราะอาเซียนเราเรียกคู่เจรจาร
11: ูปแบบความร่วมมือจะอาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อย
10: แล้วก็
11: คือ BRICS เนี่ยเขาจะมีสมาชิก10ประเทศโอ้11ประเทศ
10: ค่ะ
11: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็คือเป็นเหมือนกับประเทศที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมกับ BRICS แต่ยังไม่ถึงขั้นได้เป็นสมาชิก
10: เหมือนเข้าไปปฏิสัมพันธ์กันคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแต่ว่าเวลามีประชุมอะไรก็ไปร่วมด้วยเวลามีการพูดคุยหารือใดๆก็มีบทบาท
11: ใช่ค่ะ
10: นั่นแหละแล้วก็เป็นการประชุมที่ครั้งนี้ก็อยู่ที่อินเดียเนาะก็เหมือนทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียไหมที่เขาพาสื่อ
11: ใช่ค่ะ
10: จากสมาชิกไปแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนาะ
11: คือจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติสถานทูตของหลายๆประเทศรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาในส่วนของให้คำสั่งให้งบผ่านสถานทูตของแต่ละประเทศนะคะเขาก็อาจจะมีการแบบจัดทริปพูดง่ายๆคือจัดทริปพาสื่อไปทำความรู้จักประเทศของเขาพาสื่อไปทำในประเด็นบางอย่างหรือว่าพาไปดูงานคล้ายๆแบบเหมือนดูงาน
10: อ
11: ะ
10: ไปใช้คำนี้ก็เข้าใจได้ดี
11: ใช่เป็นการดูงานแต่ว่าบังเอิญว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นการเยือนในลักษณะที่ว่ามันไปตรงกับช่วงการจัดประชุม BRICS พอดีที่อินเดียเป็นเจ้าภาพแล้วอินเดียเขาก็ค่อนข้างเล่นใหญ่ในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลยเหมือนกับตั้งเรื่องขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างนั้นไหนๆก็จะมีประชุม BRICS แล้วก็เชิญสื่อจากประเทศกลุ่ม BRICS ไปร่วมด้วยสิ
10: รวมถึงหุ้นส่วน
11: ถูกต้องค่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสมาชิกก็มี11ประเทศนะคะแล้วก็หุ้นส่วนอีก10ประเทศซึ่งไทยเนี่ยเป็น1ใน10ประเทศหุ้นส่วนก็เลยได้เข้าไปร่วมได้รับเชิญให้ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เลยได้เข้าไปร่วมการประชุมทำข่าวในการประชุมดิฉันว่ามันมีความน่าสนใจอย่างนึงคือบรรดาสื่อเนี่ยปกติแล้วเวลาไปเดินทางไปทำข่าวมันจะมีอาจจะเป็นสองแบบหลักๆแบบแรกคือเราไปเอง
10: ค่ะ
11: แล้วเราไปรู้จักสื่ออื
10: ่
11: นในการประชุมที่ต่างประเทศอันนี้ที่ฉันพูดถึงแค่เฉพาะในเรื่องของการไปทำข่าวการประชุมนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ไม่ได้หมายถึงการไปทำข่าวแบบลงพื้นที่การลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกับทีมข่าวอื่นสักเท่าไหร่นักอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราไปทำประเด็นเดียวกันหรือเปล่าเราอาจจะไปเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ในที่ประชุมเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอกับสื่ออื่นที่เขาก็ไปทำการประชุมเหมือนกันนั่นคือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเราได้รับเชิญให้ไปเป็นผู
10: ้
11: หรือตามคณะหรือใครสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นหน่วยงานราชการเชิญเราไป
10: ของต่างชาติก็ดีของไทยก็ดีเน
11: า
10: ะ
11: ถูกต้องค่ะอันนี้คุณวินิษฐาก็น่าจะทราบดีเพราะว่าคือเราด้วยความที่เราทำงานกับสื่อเราก็เคยทั้งสองรูปแบบนะคะแล้วรูปแบบนี้ก็คือเขาก็เชิญเราไปแล้วก็ในลักษณะว่ามีการเชิญกลุ่มสื่อจากประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่ม BRICS ด้วยซึ่งตามปกติเวลาเราได้รับเชิญแบบนี้เราไม่ค่อยเจอกับชาติ อื่นๆจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกอ่ะเวลาเราได้เชิญอ่ะเราก็จะเจอแต่กับสื่อไทยสื่ออาเซียนเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อย
10: ปกติเขาจะจัดกลุ่มตามภูมิภาค
11: อ๋อถูก
10: คือสมมุติว่าเราไปประเทศแถวนี้เขาก็จะสมมุติเป็นงานรวมสื่ออาเซียนก็ต้องมีอาเซียนใช่ไหม
11: ใช่ก็จะมีแค่อาเซียน
10: หรือต่อให้เป็นประเทศที่3นอกภูมิภาคเราประเทศอื่นๆเชิญไปเขาก็จะจัดกลุ่มเป็นอย่างที่ฉันเคยไปก็คือจะเป็นเอเชียแปซิฟิกไกลสุดที่ฉันเจอคือนักข่าวจากแถวฟิจิอ่ะ
11: โอ้หาเจอยากนะคุณ
10: แต่มันก็ยัง
11: แต่ด้วยความเป็นหมู่เกาะเป็นอะไรอย่างนี้แถบนี้ใช่ไหม
10: เขาเป็นคุกไอแลนด์นะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนจากประเทศนี้ในชีวิตนี้เพราะเราไม่คิดว่าเราจะได้ไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเอเชียโอเชียเนียถ้าให้ไปนึกถึงแบบอเมริกาใต้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้เจอได้ยังไง
11: นั่นน่ะสิคืออาจจะมีแชวบเจอกันบ้างเฉียดๆอาจจะได้คุยกันนิดหน่อยในการประชุมอะไรที่เป็นการประชุมวงใหญ่จริงๆหรือไม่ก็เป็นสื่อที่เขาตามคณะมาเช่นสมมุติการประชุมอาเซียนที่เรามีคู่เจรจาเป็นชาติอื่นๆเป็นรัสเซียเป
10: ็
11: นสหภาพยุโรปอันนี้อาจจะมี
10: บราซิลมีอะไรมาอาเซียนเนี่ยอาจจะได้เจอ
11: ใช่แต่เราก็จะแบบเจอกันแป๊บๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยในเรื่องประเด็นต่างๆนะคะแต่รอบเนี้ยพอเป็นบริกส์ปั๊บเนี่ยคือด้วยความที่กลุ่มความร่วมมือกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในตัวเองอ่ะคุณคือถ้าคุณไปดูรายชื่อของสมาชิกบริกส์เนี่ยนะคะ
10: ค่ะ
11: คือตอนแรกเริ่มเนี่ยบริกส์เนี่ยมีแค่B บราซิลรัสเซียI อินเดียแล้วก็ C จีนมีแค่4ก่อนแรกเริ่มเลยอะแล้วแอฟริกาใต้ก็คือ S
10: เติม S มาม
11: าทีหลังก็กลายเป็น5ชาติแล้วก็5ชาติเนี้ยด้วยความเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อะแล้วก็เศรษฐกิจขนาดใหญ่ถูกจับตามองว่าจะเป็นกลุ่มที่มาคานอำนาจกลุ่ม G7 ของฝั่งตะวันตกคือฝั่งตะวันตก G7 เนี่ยก็จะเป็นแบบโลกพัฒนาแล้วเนาะหลายๆชาติที่เป็นเศรษฐกิจระดับใหญ
10: ่
11: สหรัฐอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่น
10: มหาอำนาจทั้งหลาย
11: ใช่อันนี้ก็เลยเหมือนกับ5ชาติ BRICS เนี่ยก็เป็นตัวมาคานอำนาจไหมมาพูดคุยแล้วเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือไม่แล้วความน่าสนใจคือกลุ่มนี้พอได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นมีการขยายความร่วมมือจาก5ชาติเป็น11ชาติ11ชาติที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE แล้วหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็อินโดนีเซียดังนั้นแน่นอนทริปสื่อรวมถึงการประชุม BRICS ในรอบนี้เป็นซัมมิตการประชุมสุดยอดผู้นำก็จะต้องมีบรรดารายชื่อผู้นำจากประเทศเหล่านั้นที่ดิฉันกล่าวไปแล้วมันเป็นคอมบิเนชันเป็นความผสมกลมกลืนกันในแบบที่หาได้ยากคุณคิดดูในสภาพสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
10: ความขัดแย้งใดๆเนาะ
11: สงครามในตะวันออกกลางชัดเจน
10: ยูเครนก็ยังไม่จบ
11: แต่คือถ้าพูดถึง BRICS เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากๆคืออิหร่านสงครามอิหร่านเพราะคุณอย่าลืมที่ที่ฉันบอกสมาชิก BRICS 11ชาติในจำนวนนี้มีอิหร่านอยู่ด้วยมีซาอุดิอาระเบียรวมอยู่ด้วย
10: ค่ะ
11: ซึ่งก็ถูกอิหร่านโจมตีมี UAE รวมอยู่ด้วย
10: ก็โดนเหมือนกัน
11: ก็โดนโจมตีเหมือนกันแล้วซาอุกับ UAE ก่อนหน้านี้ก็มีความระหองระแหงกันจากประเด็นเยเมนก่อนหน้านี้ด้วยก็คือมันมีความขัดแย้งอ่ะอยู่ภายในกลุ่มด้วยซึ่งเป็นความขัดแย้งรุนแรงไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มีการใช้กำลังทางทหาร
10: มีความเสียหายทางเศรษฐกิจระบบพลังงานและอื่น
11: ๆหลายคนก็มองว่าการประชุมจะเป็นยังไงเพราะว่าการพูดคุยในวงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีซัมมิตเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยออกแถลงการร่วมไม่ได้เพราะช่วงนั้นเนี่ย สงครามในอิหร่านยังรุนแรงนะคะในตะวันออกกลางยังรุนแรงแล้วก็เป็นการตกลงกันไม่ได้ในกลุ่มของอิหร่านกับ UAE ที่ทะเลาะกันดังนั้นรอบนี้เนี่ยคนก็เลยจับตามองว่าในวงประชุมระดับผู้นำแล้วจะออกแถลงการร่วมได้ไหม
10: ปรากฏว่าได้แล้วออกไวซะด้วย
11: เขาคุยกันมาก่อนไงแล้วที่น่าสนใจคือเขาทำให้ผู้นำของอิหร่านกับ UAEมานั่งคุยด้วยกันได
10: ้
11: มาจับมือด้วยกันได
10: ้ที่ไปนั่งแยกวงใช่ไหม
11: เป็นการประชุมทวิภาคีนะคะนอกวงคือหลักๆเนี่ยน่าจะมีการพูดกันมาก่อนแล้วแล้วก็มีการคิดกันมาก่อนแล้วว่าจะประสานยังไงให้อิหร่านกับ UAE ยังคุยกันได
10: ้
11: อ
10: ัน
11: นี้ดิฉันยังไม่นับซาอุนะซาอุเนี่ยคือดิฉันน่ะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับซาอุดิอาระเบียด้วยเหมือนกันนักข่าวจากซาอุซึ่งเขาก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยนะคะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีบทบาทคือในมุมของนักข่าวซาอุมองว่าซาอุเองไม่ได้มีบทบาทสำคัญที่ชัดเจนมากนักในกลุ่มบริกส์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบก็ตามเป็น full member
10: ทำไม
11: เขาไม่ได้ให้ความเห
10: ็
11: นในเรื่องนี้เขาคือเขาไม่ได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะคะว่าทำไมเขาถึงมองแบบนั้นแต่เขามองว่าบทบาทของซาอุดิอาระเบียในวงประชุมนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนหรือว่ามีบทบาทนำสักเท่าไหร
10: ่พูดง่ายๆคือแบบเหมือนไม่ได้โดดเด่น
11: ใช่คือเหมือนเข้าร่วมแต่ไม่ได้โดดเด่น
10: มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาเป็นแบบอย่างเหมือนโมดีอย่างเงี้ย
11: ไม่เหมือนกัน
10: อเจนดาต่างๆชัดเจน
11: ชัดเจนแล้วอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งที่ฉันชื่นชมนะที่ฉันชื่นชมในแง่ของการที่อินเดียสามารถประสานรอยร้าวได้มันไม่ง่ายนะคะ
10: อันนี้หมายถึงการออกแถลงการร่วม
11: การออกแถลงการร่วมการทำให้ผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมประชุมในวงนี้ได
10: ้
11: คือตามปกติประชุมบริกส์เนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นการประชุมที่มีความสำคัญแต่ในทุกๆครั้งที่จัดอะแทบจะหาได้ยากนะคะที่ผู้นำมหาอำนาจจะมารวมกันครบอะ
10: คือโอเคเข้าใจแล้ว
11: คือในแต่ละปีอ่ะมันมีประเด็นอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถผู้นำบางคนไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ด้วยตัวเองแต่รอบนี้
10: พลังทางการทูตของอินเดียที
11: ่
10: ไม่รู้แหละว่าหลังบ้านทำอะไรบ้าง
11: คือมุมหนึ่งต้องชมอินเดียมุมหนึ่งก็คืออาจจะต้องบอกว่าสถานการณ์โลกมันเอื้ออำนวยด้วยซึ่งไม่ใช่ทางบวกนะสถานการณ์โลกที่มันมีสงครามร้อนระอุขนาดนี้ผู้นำต้องอยากไปคุยกันอยู่แล้ว
10: แล้วก็อยากจะไปอินเดียด้วยอยากจะไปเจอโมดีด้วย
11: ใช่คือมันเป็นยุคคือตอนนี้มันเป็นยุคที่เขารู้สึกว่าเขาต้องคุยอ่ะมันมีปัญหาแล้วเขาส่งคนอื่นๆไปคุยไม่ได
10: ้ต้องไปด้วยตัวเอง
11: แล้วตอนนี้โลกมันค่อนข้างแบ่งขั้วชัดเจนมากขึ้นคือเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในมุมหนึ่งโอเคยังมีการรักษาความสัมพันธ์อยู่ระหว่างรัสเซียสหรัฐจีนแต่ในอีกด้านหนึ่งเรากำลังเห็นว่าระเบียบโลกตอนนี้มันไม่ใช่แกนเดียวแล้วอะมันไม่ใช่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกที่จับกลุ่มกันแต่มันคือสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกที่กำลังแตกกัน
10: แล้ว
11: มีการจับขั้วความสัมพันธ์กันใหม่
10: เหมือนเขย่าใหม่ทุกอย่างแล้วก็มหาอำนาจก็หันหน้าหาเพื่อนใหม่เหรอใช้คำว่างี้ได้ไหม
11: จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเพื่อนเก่าก็ยังอยู่แต่ก็ยังคุยกันมันเป็นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาดูการพบหารือการพูดคุยท่าทีของประเทศต่างๆกันให้ดีๆว่าเขาจะจับกันยังไงเพราะเขากำลังจะจับกันจับมือกันคือภาพที่มันออกมาในแต่ละช่วงเวลาของในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันยังไงมีการเทรดผลประโยชน์กันยังไง
10: โดยมีทรัมป์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไหม
11: ถูกต้องคือทรัมป์ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะคะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนคือสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ไม่ใช่คำตอบเดียว
10: ทรัมป์เขาคนเดียวไม่ได้
11: ถูกต้องทรัมป์แค่เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะทรัมป์ เลือกที่จะอเมริกาเฟิร์สทรัมป์เลือกที่จะเป็นผู้นำมหาอำนาจที่คาดเดาไม่ได
10: ้
11: ดังนั้นคือเดิมที่พออย่างคือถ้าคุณจับสังเกตทรัมป์ 1.0 จบปั๊บไบเดนมาไบเดนพยายามกระชับอำนาจกระชับความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกกับพันธมิตรยุโรปพยายามที่จะฟื้นสิ่งเก่าๆยุทธศาสตร์เก่าๆของสหรัฐที่เคยรักษาอำนาจสหรัฐบนเวทีโลกคุมระเบียบโลกเอาไว
10: ้แต่จะกลับไปเป็นจุดเดิมก่อนทรัมป์ใช่ไห
11: มแต่มันก็ยากไงในยุคหนึ่งเพราะคุณอย่าลืมว่าจีนกำลังไรซ์ขึ้นมากำลัง
10: จีนก็ไม่ใช่คือคู่แข่งของสหรัฐก็ไม่ได้เหมือนกันในอดีตแล้วเขาพัฒนามาไกลมีความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเน
11: า
10: ะ
11: ความน่ากลัวคือความรวดเร็วในความในการเปลี่ยนแปลงของจีนเป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งสถานการณ์โลกทำให้ผู้นำประเทศต่างๆอยากจะเจอกันเวทีไหนจะเจอกันได้ล่ะบริกส์เนี่ยแหละก็เลยเป็นกุญแจสำคัญเหมือนเป็นโซ่ข้อกลางอันหนึ่งอะที่จะทำให้ global south ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเสียงตัวเองเล็กน้อยเหลือเกินไม่ได้มีพื้นที่ในโลกที่สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกมีอิทธิพลสูงได้มาควบคุม agenda ต่างๆประเด็นที่ตัวเองกังวลในพื้นที่ที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างหลากหลายถึงแม้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ที่อาจจะขัดกันบ้างไปในทิศทางเดียวกันบ้างแต่ก็มีการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งอินเดียจับกลุ่มเหล่านี้ในฐานะเจ้าภาพประจำปีนี้นะคะจับกลุ่มเหล่านี้มานั่งด้วยกันมาคุยกันแล้วมันก็สะท้อนชัดเจนผ่านถ้อยแถลงของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยนะคะในวงประชุมของ BRICS เองที่ต้องการที่จะชูหัวใจสำคัญของ BRICS อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีพื้นที่ให้กับประเทศเล็กประเทศน้อยได้แสดงความเห็นของตัวเองได้พูดถึงปัญหาของตัวเองแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการสนับสนุนระบบพหุภาคีต่าง
10: ๆ
11: ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างที่คุยกับคุณวินิษฐาไว้ในเรื่องของแถลงการร่วมรอบนี้การประชุมซัมมิตมีการออกแถลงการร่วมได้อย่างรวดเร็วแถลงการร่วมเขาถูกเรียกว่าเป็นปฏิญญานิวเดลีนะคะปฏิญญาฉบับนี้ความยาว45หน้าแล้วถ้าคุณลองไปเปิดดูคือตามปกติแถลงการหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะพูดไม่ได้ทุกเรื่องคือทุกเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ลงรายละเอียด
10: จะแตะจะแบบกล่าวถึง
11: ใช่อันนั้นนิดอันนี้หน่อยนู่นนี่นั่นแต่ปฏิญญาฮิวเดลีเนี่ยมีความยาว45หน้าจำนวน140ข้อดิฉันเห็นแล้วดิฉันยังไม่เชื่อเลยว่า140ข้อคือตามปกติเวลาเราไปงานประชุมแบบนี้เราอาจจะมีการอ่านแถลงการบ้างดูข้อมูลแถลงการแบบคร่าวๆบ้างเพื่อนำมารายงานข่าว
10: แล้วก็จะหาประเด็นที่แบบน่าสนใจเนาะ
11: ใช่แต่140ข้ออ่านไม่ไหวจริง
10: ๆดิฉันใช้วิธีเซิร์ชคีย์เวิร์ด
11: แต่บางทีคุณอาจจะนึกคำไม่ออกไงคือเขามีการพูดในประเด็นที่แต่เล็กๆยันเป็นประเด็นใช่ค่ะคือในมุมนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าคือทุกประเทศก็อยากที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดอ่ะแล้วการจะหาจุดร่วมของ10ประเทศ11ประเทศนี้ให้ได้อ่ะมันก็เลยทำให้แถลงการออกมาในลักษณะแบบนี้หรือไม
10: ่คุณกำลังจะบอกว่าอินเดียเนี่ยปรองดองทุกฝ่ายประนีประนอมยอมความทั้งหมดก็เลยทุกคนได้สามารถแบบมีอินพุต
11: ใช่ซึ่งดิฉันน่าชมนะคือในวันนั้นเนี่ยที่มีการประชุมกันเสร็จเนี่ยแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็มีการสอบถามนั่นแหละว่าความสำเร็จของอินเดียอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของอินเดียในการที่ทำให้อิหร่าน UAE มาคุยกันได
10: ้
11: ออกแถลงการได้ต่างๆซึ่งอินเดียชูสิ่งที่เรียกว่า engagement engagement คืออะไร engagement คือเหมือนกับอินเดียบอกว่าเราเนี่ยได้มีการเข้าไป ไปทำให้เกิดพื้นที่การพูดคุยระหว่างประเทศต่างๆ อย่างรอบด้านคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วทำมาโดยตลอดไม่ใช่แค่คุณจะประชุมวันนี้คุณคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเท่านั้นแต่คุณคุยมาตลอดแล้วคุณพยายามที่จะประสานมาอย่างต่อเนื่องจนทำมาสู่ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะ
10: ก็คือเป็นการแบบสานสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราพูดถึง engagement คำเดียวเราอาจจะคิดว่าแบบการมีส่วนร่วมหร
11: อ
10: แต่การมีส่วนร่วมมันไม่ครอบคลุมสิ่งที่อินเดียทำถูกไหม
11: ถูกค่ะคือการคุยอ่ะมันไม่ใช่แค่คุยแล้วจบอ่ะมันต้องมีการสานต่อแล้วหลังจากนี้ก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการสานต่อในประเด็นต่างๆที่ได้มีการพูดคุยกันเอาไว้นะคะอย่างตัวปฏิญญานิวเดลีเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของจุดยืนของ BRICS ในหลายๆเรื่องนะคะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมกันนะคะสนับสนุนระบบพหุภาคีส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับภูมิภาคลงมาจนถึงเรื่องของการยกระดับความร่วมมือในภาคประชาชน คือเรียกว่าเป็นแถลงการณ์ที่รวมทั้งหมดใจความสำคัญเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการประกาศย้ำถึงเป้าหมายของกลุ่ม BRICS เองที่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักของเสียงจากกลุ่ม Global South ในโลกที่อย่างที่เราบอกว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เลยค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงคือบางคนชมในความสามารถของอินเดียในความสำเร็จของอินเดียในการที่จะทำให้ภาพที่มันออกมามันเกิดความปรองดองแต่ว่าความท้าทายสำคัญหลังจากนี้คืออินเดียจะทำสิ่งที่คุยกันให้เป็นรูปธรรมได้ยังไงรวมไปถึง BRICS ในวงใหญ่ทั้งหมดคืออินเดียเป็นแค่ประธานปีนี้แต่ปีหน้าล่ะปีต่อๆไปล่
10: ะ
11: จะผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมแล้วเกิดขึ้นได้จริงได้ยังไงโดยเฉพาะในโลกที่ตอนนี้ความขัดแย้งรุนแรงมันเยอะขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมภาพที่มันเกิดขึ้นคือชื่นชมความสามารถของอินเดียในการ ดึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาร่วมการประชุมพร้อมกันได
10: ้แต่เหมือนเรื่องแถลงการร่วมมันมีอยู่เรื่องนึงนะที่มันตกไปอ่ะคุณ
11: เรื่อง
10: มันครอบคลุมทุกเรื่องแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่เขาไม่กล่าวถึงสงครามยูเครน
11: อ๋อ
10: แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อจับประเด็นมาแบบใหม่อ่ะอันนี้คือตกไปอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้กันไงว่ารัสเซียนั่งอยู่ด้วยแต่ทีเนี้ยก็เรื่องอื่นก็แม่ก็อุตส่าห์ชวนเขาแล้วเขาก็มา
11: ใช่คือหลังๆ BRICS เนี่ยรัสเซียปูตินไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของที่เขาโดนหมายจับจากกรณีเรื่องของก่ออาชญากรรมสงครามก็อาจจะไม่ได้ไปถึงแม้ว่าผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยที่เป็นสมาชิก BRICS นะจะบอกว่าไม่เป็นไรคุณมาได้เราไม่จับเลยแต่คือก็อ่ะก็ไม่ไปดีกว่าเกิดสงครามจริงๆหลังๆตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยปูตินออกนอกประเทศเนี่ยไม่บ่อยนะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าออกเนี่ยก็จะอยู่แค่เอเชียกลางซ
10: ึ่
11: งเขาพยายามที่จะสานสัมพันธ์คือเป็นอดีต
10: ที่ที่สนิทจริงๆอะไรอย่างนี้ไหม
11: เป็นที่ที่เป็นลูกหม้อดีกว่าเอางี้ดีกว่า
10: คือไปแล้วต้องคุ้มใช่ไหม
11: ไม่ใช่ไปแล้วต้องคุ้มแต่ไปแล้วคุมได้คือไปในชาติที่เป็นลูกหม้อคุณคืออาจจะเป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่ยังมีสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียในปัจจุบัน
10: เคลียร์กันได
11: ้หรือไม่ก็เป็นแบบประเทศที่เป็นซัตเทิลไลท์ของสหภาพโซเวียตอ่ะก็คือแถบเอเชียกลางเนี่ยไปแต่อินเดียเนี่ยเขาเป็นความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กับสหรัฐด้วยไงคุณอย่าลืมว่าอินเดียก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐโมดีก็เคยกระหนุงกระหนิงกับทรัมป์เหมือนกันนะ
10: แต่สถานะของโมดีเรื่องของความสัมพันธ์กับสหรัฐหรือว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยมันแบบมันไอ้นี่มากเลยนะต้องใช้คำว่าอะไรคลุมเครือก็ไม่ใช่มันมีทั้งแบบผีเข้าผีออกมีทั้งแบบ
11: ดิฉันคิดว่าอินเดียกำลังเล่นเกมถ่วงดุลอำนาจบนเวทีโลกอยู่คือแน่นอนทุกชาติต้องถ่วงดุล
10: อ
11: ะ แล้วในยุคนี้อ่ะยิ่งต้องถ่วงดุลให้ดีแล้วด้วยความที่อินเดียเองก็มีประเด็นขัดแย้งกับจีนด้วยอย่าลืมการเยือนของสีจิ้นผิงเนี่ยเกิดขึ้นในรอบหลายปีนะคะ
10: น่าจะ9ปี
11: หลังจากที่มีการปะทะกันตามแนวพรมแดนปี2020
10: ปะทะกันที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแหละ
11: 7ปี
10: ที่ไม่ให้ใช้อาวุธ
11: ใช่ในรอบ7ปีน่าจะเยือนในรอบ7ปี
10: อ๋อเยือนครั้งสุดท้าย2019ใช
11: ่ใช่แล้วก็เกิดเหตุ2020แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ระหองระแหงกันมานะคะนั่นแหละก็ต้องดูกันต่อค่ะเรายังไม่ได้ลงในเรื่องของทริปนักข่าวเลยนะเนี่ยอันนี้แค่วงประชุมหลักๆนะคะ
10: ต้องขายคุณผู้ฟังเอาไว้ว่ามีเกร็ดน่ารู้ต่างๆที่น่าสนใจอีกอาจจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันในตอนหน้าตอนนี้ถือว่าเป็นบริกส์ในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์โลกเนาะ
11: ใช่แล้วก็เมื่อเวทีวงประชุมผู้นำเนี่ยมีความร้อนแรงและน่าสนใจวงนักข่าวที่มีความหลากหลายจากหลายภูมิภาคก็น่าสนใจเหมือนกัน
10: จะเป็นยังไงเดี๋ยวขายไว้ก่อนรอติดตามกันในตอนหน้าๆนะคะสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันเช่นเคย www.thaipbspodcast.com นะหรือแอปพลิเคชัน podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: Thai PBS PodcastView the world via the voice.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: You're listening to SBS.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
10: เป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะเมื่ออยู่เมืองไทยนะคะไม่เคยเป็นเฮฟีเวอร์แต่พอย้ายมาอยู่ออสเตรเลียไม่กี่ปีกลับมีอาการทั้งจามน้ำมูกไหลคันตาคันหูคันผิวหนังนะคะทำไมอาการภูมิแพ้ถึงเกิดขึ้นหลังย้ายประเทศและคนเราสามารถเริ่มเป็นเฮฟีเวอร์ตอนโตได้หรือไม่วันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับคนไทยในออสเตรเลียนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เฮฟีเวอร์และยังพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะดร.เจสันยูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้นะคะดิฉันชิยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
11: สวัสดีค่ะตอนที่อยู่ไทยอะค่ะไม่เคยมีอาการเฮฟีเวอร์แต่ว่าเคยเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเป็นแพ้ฝุ่นคือจะเป็นลักษณะการแพ้ฝุ่นในเวลาแบบพวกฝุ่นก่อสร้างอะค่ะไม่เคยมีอาการเฮฟีเวอร์มาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็พอย้ายมาที่นี่แรกๆอะค่ะมันก็เลยแบบดีเพราะว่าที่นี่ถ้าเทียบกับแล้วฝุ่นก่อสร้างที่นี่มันเหมือนมันน้อยกว่าที่ไทยเยอะอะค่ะก็เลยไม่มีอาการอีกเลยว่าเหมือนพออยู่ไปสักพักอะค่ะถ้าแนนเข้าใจไม่ผิดมันเหมือนแบบสักปีที่3อะค่ะจู่ๆวันนึงก็เริ่มมีอาการแบบน้ำมูกไหลไม่หยุดน้ำตาไหลแล้วก็แบบจามๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นอาการภูมิแพ้กลับมาอีกรอบนึงก็เลยรู้สึกแบบเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอาการภูมิแพ้ที่ก็ไม่เชิงว่าจะเหมือนกับภูมิแพ้ที่เคยเป็นที่ไทยด้วยอะค่ะคือมันก็ไม่เหมือนกันอาการมันไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอะค่ะแต่แค่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาการแบบนี้น่าจะเป็นภูมิแพ้ก็เลยลองกินยาแก้แพ้ซึ่งพอทานยาแก้แพ้มันก็หายค่ะแปลกดีอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นนะคะพอเป็นแล้วอะค่ะมันไม่หายอีกเลยค่ะ
12: 3ปีใช่ไหมคะที่มาอยู่ออสเตรเลียแล้วก็เพิ่งเป็นจำได้ไหมคะว่ามันเป็นฤดูอะไรอะค่ะ
11: มันน่าจะเข้าสปริงนี่แหละค่ะ
12: ก็ช่วงนี้เลยเน
11: า
12: ะ
11: กำลังจะสปริงใช่ค่ะแล้วก็ไม่แล้วก็งงมากว่าคือใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแต่จู่ๆวันนึงตื่นขึ้นมาก็แบบน้ำตาไหลอะไรเงี้ยค่
12: ะ
11: ก็ไม่เข้าใจตอนนั้นไม่มีความเข้าใจเพราะว่าปกติความเข้าใจตัวเองคือถ้าเราแบบเป็นภูมิแพ้อะไรเราน่าจะแพ้มันตั้งแต่แรกเงี้ยค่ะ
12: ก็คือเราก็ไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะแบบพัฒนาได้ทีหลังอะไรอย่างนี
11: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางแบบอะไรที่มันจะแบบเราแบบเรียกอะไรดีอะสวนดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงๆว่าอ๋อทำไมอยู่ๆวันหนึ่งมันก็เป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเรามากไปกว่านั้นนะคะรู้สึกว่าเฮฟีเวอร์อาการของตัวเราเองนะคะแต่ละปีอะก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะมันเหมือนกับว่าน้ำตาไหลจามน้ำมูกไหลพวกนี้คืออาการแบบพื้นฐานที่เป็นใช่ไหม
12: คะ
11: แต่บางปีอะค่ะมันไปทริกเกอร์อะไรแบบระบบอื่นๆในร่างกายเราอะค่ะเช่นแบบบางทีก็จะรู้สึกแบบปวดหัวรู้สึกว่าแบบเพลียมากอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบสมมติว่าปกติเป็นคนออกกำลังกายไปวิ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นวันไหนที่รู้สึกว่ามันมีแบบโพลินจัดๆหรือว่ามีเนี่ยจะขึ้นแล้วมันมาแล้วเนี่ยเราจะวิ่งเราคือแบบฮาร์ทเรทคือสูงมากอย่างที่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งพอไปอ่านดูก็เลยเพิ่งจะเจอว่าอ๋อใช่มันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเหมือนแบบเหนื่อยง่ายเหมือนกับว่าอ๋อมันก็แปลกดีว่าไอ้สิ่งที่เป็นมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบน้ำตาไหลน้ำมูกไหลตลอดไปเหมือนกันด้วยไงค่
12: ะ
11: ลึกๆแล้วพอพูดถึงเรื่องเฮฟีเวอร์บางทีก็จะมีความหงุดหงิดนิดนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรับมือกับมันยังไงเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็เหมือนรู้สึกคอแห้งเหมือนปกติอะค่ะจะรู้สึกเหมือนแบบบางทีถ้าสมมติว่ากลางคืนเนี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่านอนเนี้ยแล้วแบบเรารู้สึกแล้วว่า มันมีแน่อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตั้งกลางคืนเลยค่ะว่าเหมือนจะอยู่คอจะรู้สึกแห้งเป็นผงๆเหมือนแบบเหมือนแล้วก็จะเริ่มไอแห้งๆอะค่ะไอแล้วพอตอนเช้าตื่นมาก็รู้เลยว่ามันมาแล้วแน่เราก็ต้องกินยาไว้เลย
12: นอกจากที่กินยาแล้วได้มีการดูแลตัวเองอย่างอื่นไหมครับ
11: ต้องใช้คำว่ากินยามาแต่ว่ายาค่ะคือความที่ยาแก้แพ้ที่นี่ค่ะหมายถึงว่ายาแก้เฮฟีเวอร์มันมีหลายตัวด้วยอะค่ะแนนก็คือในแต่ละปีที่ผ่านมาหรือว่าในแต่ละครั้งที่แนนไปซื้อยามากินเนี่ยก็จะแบบต้องพยายามหายาที่เหมาะกับตัวเองเพราะว่ายาบางตัวเราถูกกันเรากินแล้วเราไม่ง่วงขนาดว่ามันบอกว่ามันไม่ง่วงเรากินแล้วเราก็ง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะของการ explore ยาที่เหมาะกับเรา
12: คุณโจอี้เมื่อก่อนตอนที่อยู่ไทยไม่เคยเป็นใช่ไหมคะ
13: ไม่เป็นค่ะไม่เคยแพ้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาจจะมีแพ้แบบช่วงเวลาฝนตกผื่นขึ้นมันอาจจะมีลมพิษบ้างบางครั้งแต่ไม่ได้แบบไม่ได้บ่อยแล้วไม่ได้ทุกปีไม่ได้ประจำมันแล้วแต
12: ่ค่ะมีอาการแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะเหมือนแบบแพ้อาหารทะเลแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ไม่มีค่ะ
12: พอย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลีย
13: ปี2013มันกี่ปีแล้ว
12: ก็เกือบ10
13: ปีแล้ว
12: 10กว่าปีใช่พอมารู้ตัวอาการว่าเราแบบอาจจะเป็นเฮฟีเวอร์เนี่ยตอนไหนอะคะ
13: คือจริงๆอะเราไม่รู้ว่ามันคือเฮฟีเวอร์แล้วมันตลกมากเพราะว่าเราอะสังเกตอาการตัวเองช่วงนั้นอะมันน่าจะเข้ามาปีที่2หรือปีที่3ของการอยู่ออสเตรเลียแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคันตาแล้วช่วงนั้นอะเราใส่คอนแทคเลนส์เราก็นึกว่าเฮ้ยปัญหาอยู่ที่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าเราก็ว่าเราล้างตลอดนะเราก็เปลี่ยนตามแบบระยะเวลาที่เขากำหนดแต่มันแบบมันคันตาคันมากคันไม่รู้อ่ะคันจนตาแดงก็เลยถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็ใส่แว่นตาแทนแย่ลงกว่าเดิมด้วยหนักขึ้นทุกวันก็ไปซื้อยาหยอดตาเองร้านขายยาค่ะก็เดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าเออมียาหยอดตาไหมก็ถามว่าทำอะไรโอ้คันตาเขาก็เลยแนะนำให้มาตัวนึงจำไม่ได้แล้วแหละนานมากแล้วตอนนั้นก็ใช้ยาหยอดตาไปมันก็ดีขึ้นสักระยะหนึ่งทีนี้ปีนั้นผ่านพ้นไปก็ไม่รู้ผ่านไปอีกสักปีหนึ่งเข้าปีที่4มันก็เริ่มมีอาการแบบแปลกๆอย่างเงี้ยมาอีกคือไม่รู้ตัวเองไม่รู้อะไรเลยปล่อยเลยตามเลยไปอะจนประมาณเข้าปีที่5ปีที่6อะอาการมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆเลยไปหาหมอเสร็จหมอก็บอกว่าเนี่ยเรียกเฮฟีเวอร์ก็คือกว่าจะรู้อ่ะหลายปีมากไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยแล้วหมอก็เลยให้เพสคริปชันมาแล้วบอกว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เคยมีคนทักก็เลยลองกินยาแก้แพ้ก็กินยาแก้แพ้ที่ขึ้นมาจากไทยนั่นแหละเออแต่หมอบอกว่ายาแก้แพ้ที่ไทยอ่ะมันคุณภาพมันอาจจะไม่ได้หรอกเออเขาก็เลยบอกว่าให้ซื้อของที่นี่แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเราเป็นหนักแล้วกว่าจะรู้ก็คือถึงขั้นแบบว่าคันตาจมูกหายใจไม่ออกคัดจมูกหนักมากแต่ว่าเคยแบบหายใจไม่ออกหนักๆแล้วตอนนั้นก็คือด้วยความที่แบบว่าเชื้อสายจีนไงแล้วก็อยู่กับครอบครัวสามีก็คนเชื้อสายจีนเหมือนกันนี่แหละเขาก็มีแบบหมอจีนอ่
12: ะ
13: เขาเรียกว่าอะไรอะอะคิพังเชอร์อ่ะไปฝังเข็มแล้วก็เออดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันลมแรงมันก็ใช่มันก็จะแย่มันก็คือจะมีอาการแบบคันหนักมากจริงๆแล้วอ่ะพอมันเรารู้ว่าเราเป็นเฮฟีเวอร์พอใกล้ฤดูปุ๊บอ่ะเราก็จะเริ่มแบบอ่ะถ้าอาการยังไม่มานิดๆหน่อยๆก็เลยเออก็ปล่อยไปแต่พอมันเริ่มมาแบบจามและเริ่มคันเริ่มฟุดฟิตแบบจมูกก็กินยาแก้แพ้ไปก่อนกินทุกวันถ้ามันดีขึ้นโอเคถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ยาหยอดตาก็ตามมาแล้วก็ตามด้วยแบบถ้าไม่ไหวจริงๆในยาเคมีทั่วไปก็ต้องไปกลับไปหา GP เหมือนเดิมก็คือให้เขา prescription ให้เรา
14: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
10: ช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกับดร.เจสันยูแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ที่ทำงานด้านโรคภูมิแพ้ในนครซิดนีย์ค่ะ
15: There could be multiple reasons so it could be like one of the hypotheses is like the hygiene hypothesis so basically saying that in Australia we're a little bit too clean because we're too clean then our immune system doesn't learn to actually tolerate thingsBecause allergies at the end of the day.
10: ดร. เจสันค่ะบอกว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถเริ่มมีอาการภูมิแพ้ได้ในทุกช่วงอายุนะคะซึ่งเขาอธิบายว่าปัจจัยที่อาจทำให้ออสเตรเลียมีอัตราภูมิแพ้สูงก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่สะอาดมากที่อาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่ได้สร้างความทนทานต่อสิ่งต่างๆมากพอนะคะ
15: Yeah, so that could be one reason. So we know that dust mite allergies are particularly bad in Sydney.
16: แล้วก็ในออสเตรเลียค่ะยังพบว่ามีสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยในออสเตรเลียนะคะเช่นไรฝุ่นในเมืองชายฝั่งในซิดนีย์เมลเบิร์นหรือว่าบริสเบนก็ตามค่ะรวมถึงละอองเกสรจากไรกราสซึ่งสามารถถูกลมพัดไปได้ไกลหลายกิโลเมตรค่ะ
15: Another explanation that I can think of is our immune system just isn't the same. It constantly evolves, right? Every time you get sick.
16: แล้วทำไมหลายคนนะคะพอย้ายมาออสเตรเลียแล้วถึงเพิ่งเป็นเฮฟีเวอร์นั้นดร.เจสันค่ะอธิบายว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ตลอดเวลานะคะการเกิดภูมิแพ้ก็คือการที่ระบบภูมิคุ้มกันปรับตัวในทิศทางที่ตอบสนองกับสารบางอย่างมากเกินไปจึงเป็นไปได้ที่ผู้ย้ายถิ่นซึ่งไม่เคยมีอาการมาก่อนจะเริ่มมีอาการหลังอยู่ในออสเตรเลียมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ดร.เจสันค่ะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในคำถามนะคะที่ทำให้เขาสนใจมาเรียนต่อด้านนี้โดยเฉพาะค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ป่วยเป็นโรคเฮฟีเวอร์หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
15: Then the grasses don't tend to flourish as much and therefore there's probably less allergen that gets carried into the air so then you don't breathe it in and cause the symptoms
16: แล้วสภาพอากาศมีผลต่อฤดูภูมิแพ้อย่างไรนะคะดร.เจสันอธิบายว่าช่วงที่มีฝนตามด้วยแสงแดดทําให้หญ้าเจริญเติบโตดีและผลิตละอองเกสรจํานวนมากจึงอาจทําให้อาการแพ้เกสรหญ้าหรือว่าเฮฟีเวอร์ค่ะรุนแรงยิ่งขึ้น
15: A lot of people get confused becauseThe symptoms can be quite similar. I think the main symptoms that probably look out for, at least from my experience, is if it's a cold, generally you'll get a much sorer.
16: เราจะแยกอาการ hay fever กับอาการหวัดอย่างไรนะคะ ดร. เจสันอธิบายว่า hay fever กับหวัดนั้นมีความแตกต่างกันค่ะโดยหวัดมักมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยแล้วก็อาจมีไข้นะคะในขณะที่ hay fever ค่ะมักมีอาการคันบริเวณตาปากหรือคอไม่มีไข้สูงนะคะอาจมีรอยคล้ำใต้ตาคัดจมูกและมีอาการยืดเยื้อกว่าแม้อาการบางอย่างเช่นไอและอ่อนเพลียจะมีอาการคล้ายกันได้ค่ะ
15: Antihistamines is the one that people turn to all the time, but I'll be honest, it's not the best one. Yeah, antihistamines are great for like itchy eyes, itchy throat, those itchy symptoms.
16: ส่วนเรื่องการรักษานะคะดร.เจสันอธิบายว่ายาแอนติฮิสตามีนหรือว่ายาแก้แพ้นั้นช่วยลดอาการคันตาคันคอและน้ำมูกไหลนะคะแต่ไม่ได้ผลสำหรับอาการจมูกอุดตันค่ะเขาอธิบายว่ายาพ่นจมูกหรือว่าเนสโซสเปรย์นะคะเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับอาการคัดจมูกหรือจมูกอุดตันและอาจช่วยลดอาการทางตาได้ด้วยค่ะ
15: And then the final treatment that I love and I usually like usually the patients who come see me they're quite bad so I usually advise patients look this is a very good treatment that you should definitely considerIs allergen immunotherapy. I don't know if you've heard of that before.
16: We give ส่วนการรักษาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าอิมมูโนเทอราปีค่ะดร.เจสันอธิบายว่าเป็นการรักษาภูมิแพ้ระยะยาวนะคะด้วยอัลเลอร์เจนอิมมูโนเทอราปีซึ่งเป็นการให้สารก่อภูมิแพ้ในปริมาณที่ควบคุมผ่านการฉีดใต้ผิวหนังหรือใต้ลิ้นเพื่อค่อยๆทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างความทนทานต่อสารก่อภูมิแพ้นั้นซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีอาการค่อนข้าง

0: มันคืออะไรนะคะแล้วก็มีความรุนแรงมากแค่ไหนดร.เจสันอธิบายกลไกของ Thunderstorm Asthma นะคะบอกว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะแต่อาจมีความรุนแรงถึงชีวิตค่ะโดยระบบพายุสามารถพัดพาละอองเกสรหญ้าโดยเฉพาะไรย์กราสนะคะและทำให้แตกเป็นอนุภาคเล็กๆจนสามารถเข้าสู่ส่วนลึกของปอดและกระตุ้นให้ทางเดินหายใจบวมและตีบอย่างรุนแรงได้
1: And the people that unfortunatelydidn't do well are the people who weren't using medication. They're the people who weren't using the medication to manage their asthma. The relationship between asthma and hay fever is they're kind of in the same kind of broad category.
0: แล้วใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจาก Thunderstorm Asthma นะคะ ดร.เจสันอธิบายว่าผู้ที่เสียชีวิตจาก Thunderstorm Asthma ส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้ที่มีโรคหอบหืดร่วมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาควบคุมโรคหอบหืดอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเขาจึงเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมโรคหอบหืดค่ะแล้ว hay fever กับหอบหืดสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะดร.เจสันอธิบายว่า hay fever และหอบหืดนะคะต่างเป็นโรคในกลุ่มภูมิแพ้โดย hay fever เกิดกับทางเดินหายใจส่วนบนส่วนโรคหอบหืดนั้นเกิดกับทางเดินหายใจส่วนล่างหรือว่าปอดนะคะและทั้งสองภาวะนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยที่ประมาณ 40% ของผู้ที่เป็นหอบหืดอาจจะมีอาการ hay fever ร่วมด้วยขณะที่ 20% ของผู้ที่เป็น hay fever ก็มีอาการหอบหืดร่วมด้วยค่ะ
1: So making sure that they when they have these kind of symptoms that they don't realize could be asthma making sure that we actually tell the patient hey look I
0: ดร.เจสันนะคะย้ำว่าผู้ที่มีอาการ hay fever ควรได้รับการประเมินว่ามีโรคหอบหืดร่วมด้วยหรือไม่เพราะบางคนอาจจะมีโรคหอบหืดโดยไม่รู้ตัวและ hay fever เองไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าโรคหอบหืดค่ะสามารถรุนแรงถึงชีวิตได้ดังนั้นการวินิจฉัยและการมียาที่จำเป็นพกติดตัวเช่นยาพ่นนะคะจึงมีความสำคัญมากค่ะและที่ผ่านไปนะคะเป็นพอดคาสต์เรื่องทำไมย้ายมาอยู่ออสเตรเลียแล้วจึงเป็น hay fever ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
2: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 54

0: 0818-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปส่งอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปส่งอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
5: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
8: กำลังสร้างเดลิจักเกอร
7: ์คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ห้ากรณีสงเคราะห์บุตร6ชราภาพและสุดท้ายก็คือว่างงานเห็นไหมครับคุ้มครองเหมือนกันหมดนะครับในประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นกรณีที่3ก็คือการทำงานของคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ฉบับเก่านะครับท่านประธานไม่ได้กำหนดช่วงเวลาครับ18ปีทำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่กฎหมายฉบับนี้บอกห้ามเด็กอายุไม่เกิน18ปีให้ทำตั้งแต่นะครับ21:00 น.ถึง18:00 น.ได้นอกจากมีการฝึกอบรมท่านประธานครับภายใต้ร่างพรบ.ฉบับนี้สรุปเลยนะครับปัญหาเรื่องแรงงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวมีกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์แบบในการบังคับใช้การแก้ปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับไม่เน้นในการแก้ระเบียบครับท่านประธานไม่ได้แก้กฎหมายไม่ได้แก้พรบ.แต่รัฐบาลไทยใช้วิธีการแก้กฎหมายในเรื่องของแรงงานอย่างเดียวเลยครับใช้ประจำเลยคือมติครม.ซึ่งไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับมติครม.เปรียบเหมือนกฎหมายที่เอาแก้ปัญหาแต่ละครั้งไปไม่ได้เป็นกฎหมายถาวรแต่ให้ท่านสังเกตนะครับแรงงานของพวกเราไม่ว่าเป็นแรงงานภายในประเทศแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานกฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่จะใช้มติครม.เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะฝากนะครับว่าการแก้ไขปัจจุบันนี้เราก็เลยอยากจะให้ตั้งเป็นข้อสังเกตไปยังกรรมาธิการวิสามัญที่กำลังจะตั้งขึ้นและก็กระทรวงแรงงานที่นั่งฟังอยู่เพราะพรบ.แต่ละฉบับมีการคุ้มครองเรื่องแรงงานที่ลงทะเบียนท่านรู้ไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาคุ้มครองแค่เท่าไหร่ครับ 3,515 คนนะครับที่กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองเพราะฉะนั้นแรงกดดันทั้งหมดเกิดขึ้นจากใครครับไม่ใช่เกิดจากแรงงานครับเกิดจากนานาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศสุดท้ายนะครับผมและพรรคภูมิใจไทยนะครับและเพื่อนๆสมาชิกมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ที่แก้ไขเป็นพรบ.ทางทะเลเป็นร่างฉบับที่สมบูรณ์แบบมากกว่าปี58นะครับเห็นด้วยในหลักการของร่างฉบับนี้ครับขอบคุณมากครับ
10: ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมนะคะเป็นอันว่าการอภิปรายเป็นอันยุติตามข้อบังคับข้อ75 ผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากผู้เสนอได้แจ้งว่าได้แถลงหลักการและเหตุผลได้ครอบคลุมแล้วนะคะต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ117ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน
11: หมดแล้วครับอันนี้รับวาระหนึ่งใต้แล้วรับวาระนี
12: ้แล้วไม่จริงจริง
13: ท่านประธานคะขออนุญาตให้รอเพื่อนสมาชิกอีกสักครู่หนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: ที่ทำที่มันทำมาเราส่วนใน
12: การเซ็ตเตอร์
11: ข้าราชการที่ช่วยและกำลังเราหรือว่าเรื่องนี้ในพวกสื่อตั้งแต่ที่นายเคยอยู่มันก็มีความไม่พอใจที่เขาไปรวมตัวกันและเริ่มต่อต้านกันก็เลยเขาก็เลยที่อยากทำอะไรที่ว่าเป็นส่วนตัวผมไม่เคยได้ยินคำทำนายที่ผมคิดว่ามีสองทางผมก็มาได้ไกลแล้วนะที่มีโอกาสขึ้นปีแปดยุคสีซึ่งมันก็จะต่างกันที่หลังสีเนี่ยแนวโน้มแตกเป็นสูงแบบ
12: สูงเลยเขาก็มีความสับเจอเลยเขาจัดการเซอร์ไปแล้ว
11: แต่คุณต้องได้การยอมรับจากสิ่งที่ว่าพรรคคอมมิวนิสต
12: ์นั้นตอนนี้สีถืออยู่ในพรรคพรรคที่ลอยที่หนึ่งว่าไม่มีชักผ่อนข้างหลังคือถ้าสีไปเสร็จแล้วก็คือต้องรีรีโอเป็นไหนพาวเวอร์ในพรรคอันใหม่เพราะว่าซีเนียร์นั่นคือ
11: มันต่างรัสเซียนะโครงสร้าง
12: มันต่างอยู่แล้วเพราะจริงๆคือพรรคคอมมิวนิสต์มันเคยมีความสำคัญมันไม่ได้แบบรวมศูนย์ทีเดียวสีแล้วคนรวมศูนย์เกินไปแล้วจัดการแบบเมนเจอร์เทอร์เรียลแบบว่าแต่ความมั่นคงในประมาณบนจัดการเรียกใครที่แบบจะขึ้นมาแบบคอมพีได้
11: ใช่เบอร์ชู
12: ใช่เบอร์ชู
11: ห้องประชุมสีแน่นี่ประชุมแบบระดับนำสำหรับฝั่งพลเรือนได้ยังฝั่งทหารอยู่ก็คือแม่งทำตัวเป็นห้องเต้ยเนี่ยบนโต๊ะประชุมอ่ะมีฝั่งหญิงฝั่งดูอ่ะ
12: สายขายขวาแบบในหัวเขามาโล
11: คือไม่หนักมากแล้วช่วงหลัง
12: เองการทำเป็นการต้องทำแบบนี้

0: ขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม416ท่านแปลว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าควรรับหลักการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับหลักการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ420ท่านเห็นด้วย417ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ขอเชิญเสนอคณะกรรมการและกำหนดจำนวนกรรมการวิสามัญ
1: เรียนท่านประธานครับวรายุทธ์จงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะมีผู้เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25ท่านสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน19ท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามัญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายนิติพลผิวเหมาะ2นายตวงพัฒน์ตีระสวัสดิชัย3นายณรงค์ฤทธิ์วรรณโส4นางสาวสิริการสุวรรณจริตกุล5นายพีรพัฒน์รัชกิจปาการ6นายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน
3: ์กำลังเปิดหน้าต่างเลือกตัวเลือกขึ้นมาเลือกตัวเจอ
0: สัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองนะคะเป็นดังนี้พรรคภูมิใจไทยจำนวน8ท่านพรรคประชาชนจำนวน5ท่านพรรคเพื่อไทยจำนวน3ท่านพรรคก้าวธรรมจำนวน2ท่านพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่านขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมธิการตามสัดส่วนและขอผู้รองตามข้อบังคับข้อ91วรรค1
1: เรียนท่านประธานครับวรายุทธ์จงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยจำนวน8คนดังนี้ครับ1ท่านกิติชัยเอ่งชวน2นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี3ท่านอนุสรไกรวัฒนุสร4ท่านคัมภีร์ชื่นบาน5ท่านปัญญาชวนบุญ6ท่านพงพันธ์เผ่าประธาน7ท่าน ชรัตน์เนรัญชร 8ท่านปริศนาอดุลเวชกุลขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคประชาชน
4: ท่านประธานครับผมวัชรพงศ์ศิริรัตน์ครับสมาชิกพรรคผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาชนครับขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชน5ท่านดังนี้ครับ 1. นายศาสวัตคุ้มคง 2. นายเอกศักดิ์หอมชื่น 3. นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์ 4. นายณัฐวุฒิกาเซม 5. รองศาสตราจารย์ดร.สุประสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะคะต่อไปพรรคเพื่อไทย

0: ท่านประธานที่เคารพครับสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน3ท่านดังนี้ครับ 1. ศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวท 2. นายชูศักดิ์คีรีมาทอง 3. นายจักรภพเพ็ญแขขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคกล้าทำ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมจริงชัยก่อประภากิจผู้แทนตากเขต2ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล1นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์2ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตมาศครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคประชาธิปัตย์
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะของพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอนายพัชสินปิตุเตชะเป็นกรรมาธิการค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการ
4: รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.จำนวน25คน1. นายนิติพลผิวเหมาะ 2. นายตวงพัฒน์ตีละสวัสดิชัย 3. นายณรงค์ฤทธิ์วรรณโส 4. นางสาวสิริการสุวรรณจริตกุล 5. นายพีรพัฒน์รัชกิจประการ 6. นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ 7. นายกิติชัยเอ่งชวน 8. นาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี 9. นายอนุสรไกลวัฒนุสร10นายคัมภีร์ชื่นบาน11นายปัญญาชวนบุญ12นายพงพันธ์เผ่าประธาน13นายชลัตเนรัญชร14นางปริศนาอรุณเวชกุล15นายสหัสสวัสดิ์คุ้มคง16นายเอกกษัตริย์หอมชื่น17นายทวิวงโตทวิวง18นายณัฐวุฒิกาเสม19รองศาสตราจารย์สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์20ศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวท21นายชูศักดิ์คิริมาศทอง22นายจักรภพเพ็ญแข23นางสาวอรทัยเกิดทรัพย์24ว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศและ25นายพระสินปิตุเตชะ
1: ขอเชิญกำหนดเวลาแปรยติตามข้อบังคับข้อ125วรรค1
5: วรายุจงอักษรยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอแปรยติ15วันขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะคะถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเวลาแปรยติภายใน15วันเป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1ขอบคุณรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมชี้แจงนะคะท่านสมาชิกวันนี้พิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรขอปิดการประชุม
6: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ประจำวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะเริ่มกันที่วันนี้นะคะทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระเรื่องที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งได้มีการรับทราบการพิจารณาของวุฒิสภาจำนวน2เรื่องด้วยกันประกอบไปด้วยการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569และอีกเรื่องนึงค่ะคือการลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วหลังจากนั้นพาคุณผู้ฟังมาติดตามการพิจารณาวาระเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะโดยเรื่องแรกที่ได้มีการพิจารณาในวันนี้นะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.โดยคณะกรรมการร่วมกันด้วยคณะกรรมการร่วมกันได้เสนอรายงานและร่างพระราชบัญญัติมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบข้อบังคับข้อ137วรรค3ค่ะซึ่งมีทางด้านของคุณนิกรจำนงในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมกันได้มาแถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: กรมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอสำนวนผีถึงป่าช้าผีถึงป่าช้าเป็นสำนวนหมายถึงต้องยอมทำด้วยความจำใจหรือไม่มีทางเลือกคำว่าผีในที่นี้เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ตายไปแล้วป่าช้าหมายถึงสถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับเป็นที่ฝังหรือเผาศพแต่เดิมมักเป็นป่าผีถึงป่าช้าคือการนำคนตายหรือศพไปจนถึงป่าช้าหรือที่เผาศพแล้วแม้จะมีเรื่องราวหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในขณะนั้นทำให้เกิดความโรนเรยุ่งยากลำบากใจจนไม่อยากเผาศพที่นำมาก็ตามแต่ก็ต้องดำเนินการต่อไปให้ลุล่วงโดยไม่สามารถนำศพกลับไปได้อีกลักษณะที่จำต้องตัดสินใจทำอย่างไม่เต็มใจเพื่อให้เรื่องนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปให้ได้จึงนำมาใช้เป็นสำนวนว่าผีถึงป่าช้าเช่นรถยนต์เสียกลางทางลากเข้าอู่ใกล้ๆแม้อู่จะตีราคาค่าซ่อมแพงก็ต้องยอมผีถึงป่าช้าแล้ว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin

0: วทสักแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
3: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
2: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
4: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
2: ทางนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
6: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุพพาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: ไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสเปรเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าว นางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดง แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัตสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัครธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัครธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
10: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นพานวางซ้อนกัน2ชั้นพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับพานใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ชดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชตอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชตบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อหรือว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทยของชีวิตช่างตลกร้ายโชตว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชตเคยถีบเข้าลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชตขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชตยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชตจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชตเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชตลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชตเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอะ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชตในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชตกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชตพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชตตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชตตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ระภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายชดไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอกไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

สีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโครงเพลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดบ๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาหวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาก็คือนกนางนวลป๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายผ้าทิพย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

บานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสียถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพยุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอพาร์ตเมนต์นี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

ันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลุงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงชดลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เองเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณและก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่

0: เสดากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้า
6: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
9: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล ไร้ทุก

0: ข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนยุเขาตีกันระวังเราได้เรื่อง
10: ยายเล็กแค่ดูนางนั่นสิมันอ่อยผู้ชายของเธอแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องตบมันเอาให้มันตายไปข้างหนึ่ง ยายนั่นน่ะมันร้ายนะเห็นหน้าซื่อๆจิตใจร้ายใช่เล่นเลย
11: จะดีเหรอแกฉันไม่กล้า
10: ดีสิเอาเลยเอาเลย
12: อะไปยุยงเขาแบบนั้นถ้าเกิดเขาไปทำร้ายคนอื่นเข้าจริงๆมีความผิดร่วมด้วยนะคะถึงจะไม่ได้เป็นคนลงมือเองก็ตามแต่ถ้าเกิดมีใครยืนยันหรือว่ามีหลักฐานว่าใครเป็นคนยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นคนที่ยุยงส่งเสริมจะได้รับโทษ1ใน3หรือว่าได้รับโทษเท่ากับความผิดของคนที่ทำผิดเลยนะคะสมมุติคุณสำลีโดนตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคุณสำลีกับคุณสมัยในฐานะผู้ยุยงส่งเสริมอาจจะติดคุกกันไม่เกินคนละ2ปีหรือโดนปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินคุณสำลีโดนคุณสมัยก็ต้องโดนไปด้วยค่ะฉะนั้นอย่าไปยุยงให้คนทำร้ายกันเลยค่ะเพราะมีแต่คนต้องลำบากทั้งคนทำร้ายคนถูกทำร้ายและคนยุยงก็เช่นกันค่ะ
10: อ้าวเฮ้ยยายเล็กใจเย็นๆกลับมาก่อนมีอะไรค่อยๆ คุยกันดีกว่า
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
7: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชทครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทางสกระจายเสียงในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับในส่วนของทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์ก็ผ่านทางวิทยุ FM ในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคครับออนไลน์ก็ผ่านทาง www.phakifm.org และก็ทาง YouTube phakifm รวมถึงทาง Facebook นะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าว Facebook ของอวชทด้วยนะครับรวมถึง Facebook ของสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ติดตามรับชมและก็รับฟังได้หลากหลายช่องทางกันเลยนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเรามาเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเรื่องราวของภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับใน24ชั่วโมงครับมาอัปเดตกันทางของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันเหตุอันตรายกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับติดตามพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวด้วยนะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันเหตุอันตรายกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่21กันยายน18 นาฬิกาถึงพรุ่งนี้วันที่22กันยายนครับ21ถึง22กันยายนครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับใน24ชั่วโมงระวังพื้นที่นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับก็ตอนนี้เราเจอฝนกันทุกภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากบ้านเรานะครับยังเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับในส่วนของอีสานจังหวัดเลยจังหวัดนครราชสีมาครับภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดตรังและก็สตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเรามาลงในพื้นที่ของแต่ละอำเภอกันนะครับทางด้านของแม่ฮ่องสอนครับอำเภอเมืองอำเภอแม่เสรียงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษนะครับระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมและก็ควรงดการท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกันครับเชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเวียงป่าเป้าและก็อำเภอแม่สวยครับจังหวัดลำพูนที่อำเภอลีอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนืออำเภอเถินอำเภอแม่พริกนะครับจังหวัดพะเยาที่อำเภอปงอำเภอเชียงคำครับจังหวัดแพร่ที่อำเภอลองอำเภอวังชิ้นอำเภอสองจังหวัดน่านที่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีอำเภอน้ำปาดอำเภอลับแลจังหวัดตากที่อำเภอสามเงาอำเภออุ้มผางจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอขานุวรรณบุรีอำเภอคลองขลุ่มอำเภอคลองลานจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอชาติตระการอำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดพิจิตรครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองอำเภอชนแดนอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อนะครับในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอแม่วงจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่อำเภอลานสักและก็อำเภอห้วยคดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทุกจังหวัดที่กล่าวไปนะครับต้องงดการท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่อีสานครับในวันนี้แจ้งเตือน2จังหวัดครับจังหวัดเลยคืออำเภอด่านซ้าย และก็จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอขระบุรีอำเภอปากช่องและก็อำเภอสีคิ้วนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีอำเภอไซโยกจังหวัดสระบุรีครับอำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอยจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามจังหวัดตราดอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ทางด้านของภาคใต้ก็ต้องที่เฝ้าระวังคือจังหวัดตรังครับที่อำเภอปะเหรียญอำเภอปะเหรียญนะครับอำเภอย่านตาขาวและก็จังหวัดสตูลอำเภอเมืองกับอำเภอควนโดนนะครับควนโดนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในรอบ24ชั่วโมงน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอเมืองกับอำเภอหล่มสักในส่วนของอีสานที่101นะครับที่อำเภอเสรภูมิครับภาคกลางก็จะเป็นสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปางประมาบางประมาอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนานะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ที่สตูลนะครับที่อำเภอเมืองอันนั้นก็สำหรับพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับก็เนื่องจากน้ำมาเยอะนะฮะฝนตกสะสมในหลายในพื้นที่และก็ต้นน้ำด้วยนะครับในส่วนของดินโคลนถล่มวันนี้ทางของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าหล่มสักกับหล่มเก่านะครับของเพชรบูรณ์ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมกันต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับเจอทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มาดินโคลนถล่มได้นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หล่มสักกับหล่มเก่าก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและก็เส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับรวมถึงไม่อยู่ใกล้ลำน้ำนะครับที่สำคัญคือใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักกับหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องวางแผนอพยพไว้นะครับไปตามเส้นทางและสถานที่ปลอดภัยให้พ้นจากแนวการไหลของดินด้วยนะครับในยิ้มชี้มองนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับประสานงานกับบพ.ในท้องถิ่นท้องที่นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับวันนี้ต้องบอกครับว่าบ้านเราเองนะครับในประเทศไทยเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ภาคใต้ทุกจังหวัดก็จะมีฝนนะครับส่วนจะตกมากตกน้อยนั้นก็อยู่แต่ละพื้นที่กันนะครับอย่างกทม.เนี่ยถ้าตกมาก็น้ำลำอาจไม่ทันก็หลายพื้นที่ก็น้ำท่วมถนนกันไปนะครับในส่วนของฐานะของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทากระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนนะครับคาดการณ์สถานภัยในระยะ3วันจากนี้ไปตั้งแต่วันที่22กันยายนถึง24กันยายนนะครับยังคงเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ฝนตกหนักโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องกันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กันยายนจะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นได้นั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรนครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุทธิสงครามสุทธิปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับ ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนะครับต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในส่วนของพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กันยายนนะครับจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่22ถึง24กันยายนใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่และก็ทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำด้วยนะครับดังนั้นใครอยู่น้ำลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะเป็นการรับน้ำที่ระบายจากทางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนก็มีจดหมายหนังสือด่วนนะที่สุดถึงผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับว่าน้ำเหนือกำลังจะเข้ามาทุกทิศทุกสายนะครับตั้งแต่27กันยายนนี้นะครับจะรองรับน้ำดังนั้นก็จึงมีการปล่อยน้ำนะครับให้น้ำออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นก็ใครที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาใกล้อยู่ที่คลองนะริมคลองนะครับก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์นะครับยกของขึ้นที่สูงไว้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับในส่วนของพื้นที่น้ำท่วมขังที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอีกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นแหละครับที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่22ถึง24กันยายนส่วนกรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกครับว่าใครอยู่ริมน้ำทางภาคกลางนะก็ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์กันนะครับก็นี่คือข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหนังสืออย่างที่บอกนะครับว่าจากกองหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางด่วนที่สุดนะครับลงวันที่19กันยายน2569จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลางนะครับก็ถึงผู้ว่าการจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สุทธิปราการนะครับแล้วอีกฉบับหนึ่งก็ถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับว่าทางด้านของช่วงนี้นะครับแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแจ้งว่าการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายน2569นะครับก็ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็คาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวครับจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับอีกประมาณ60เซนถึง1เมตร50เซนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำขั้นลุ่มต่ำนอกกันขั้นน้ำนะครับบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักหายอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะหันและก็อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยจะไม่ผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับทางด้านของกองอำนวยการและบรรกองอำนวยการตั้งทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับจึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเช่นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารเป็นต้นนะครับรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งนะครับทั้งแม่น้ำและก็ลำคลองนะครับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันเหตุสาธารณภัยแห่งชาติด่วนที่สุดนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าวสารกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชนพร้อมทั้งให้รายงานผลการแจ้งเตือนของกองอำนวยการป้องกันเหตุสาธารณภัย จังหวัดผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับกลุ่มป้องกันและปฏิบัติการปภ.นี่ก็คือในส่วนของทางด้านอธิบดีกรมป้องกันภัยสภากระทรวงมหาดไทยก็ส่งหนังสือนะส่งหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคกลางก็เตรียมรับกับสถานการณ์แล้วก็ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็พื้นที่ที่ต้องรับน้ำนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องนะแจ้งกันนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของภาคกลางด้วยไปที่ทางด้านของนะกรมอุตุนิยมวิทยาครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปติดตามพยากรณ์อากาศสถานะของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ไปตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่บ้านเราเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องรายงานกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคและก็ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ phakifm.org ทาง YouTube Phakhi FM และก็ทาง Facebook รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฟังได้หลากหลายช่องทางเหลือเกินนะเรานะครับเราก็ไลฟ์สดพร้อมกันหลากหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องของสุรีเมืองนนท์นะครับช่องสภาสมาคมนะสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่ายด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับไปพยากรณ์อากาศนะครับไปติดตามพยากรณ์อากาศรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง22กันยายนนะครับเวลา18นาฬิกานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับทางด้านของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนนะครับก็เลยทำให้ในช่วงวันที่23-27กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะรับผลกระทบระยะถัดไปนะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าสู่นะครับประเทศไทยนะครับก็ปกคลุมทางด้านของภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงถึง3เมตรกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่เดินเรือนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็เรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสภาคออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสในส่วนของภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับ ลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรฝนที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปทั้ง4ภาคครับไปอัปเดตนะครับในส่วนของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับรายงานแผ่นดินไหวในวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เวลา 16:58 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.3 มากนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับซึ่งห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ261กิโลเมตรนะครับในส่วนของนะครับวันที่21กันยายนเวลา 13:56 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการนะครับขนาด 1.9 มากนิจูดลึกลงไป1กิโลนะครับเวลา 13:56 นาทีแล้วก็ในเวลา 13:33 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามครับขนาด 3.7 มากนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับเวียดนามไหวตอนช่วงเวลา 13:18 นาทีนะครับนะแล้วก็ขนาด 3.5 เมกนิจูดนะก็คือบ่าย 13:18 นาทีนะครับ1รอบแล้วก็ 13:33 นาทีอีกรอบนึงนะครับ 3.5 เมกนิจูดแล้วก็ 3.7 เมกนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลนะครับก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป250กิโลนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านแผ่นดินไหวนะครับก็ในวันที่21กันยายนนะครับตรวจสอบโดยทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงยุติธรรมเพื่อสิทธิและสังคมนะครับเวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าจริงๆเคยอ่านแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนอ่านเนี่ยต้องสารภาพนะตอนนั้นน่ะทำพอดแคสต์เริ่มทำพอดแคสต์มาแล้วหรือยังนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอิคิไกนะครับเขียนโดยคุณเคนโมกินะครับหรือเคนโมงินะก็อย่างที่บอกนะถ้าผมเคยรีวิวแล้วก็ถือว่ารีวิวอีกรอบแล้วกันเพราะผมจำได้ว่าหนังสือเรื่องอิคิไกเนี่ยผมอ่านหลายเล่มมากทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่สารภาพอีกครั้งว่าจำไม่ได้ว่าตอนอ่านตอนนั้นเนี่ยได้เคยเอามารีวิวอยู่ในพอดแคสต์หรือยังนะครับแต่ถึงจะเคยนะผมก็เคยรีวิวหนังสือซ้ำเหมือนกันนะTrillion Dollar Coach ก็เคยรีวิว2ครั้งหนังสือชื่อว่าRenenของอาจารย์เกตก็รีวิว2ครั้งแน่นอนเวลาผ่านไปอ่ะจะ 6-7 ปี 7-8 ปีเนี่ยบางทีความคิดความอ่านหรือว่าการตกผลึกหนังสือมันก็จะเปลี่ยนไปจริงๆเป็นแบบนั้นนะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือซ้ำเล่มเดิมซ้ำ2ซ้ำ3เนี่ยเราจะพบว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ข้อคิดอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวสำหรับเล่มนี้เนี่ยผมอ่านมาแล้วได้ข้อคิดดังต่อไปนี้นะอันแรกนะหนังสือพูดถึงเสาหลัก5ประการของอิคิไกคือ1อิคิไกเนี่ยมันคือการเริ่มต้นเล็กๆมันไม่ใช่โหเราต้องแบบว่าทำอะไรใหญ่โตเลยมันเป็นการเริ่มต้นเล็กๆสองคือมันเป็นความคิดของการปลดปล่อยตัวเองทำให้ตัวเองมีอิสระสามมันคือความสอดคล้องและยั่งยืนนะทำในสิ่งที่ควรเป็นควรทำและทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างยั่งยืนสี่คือความสุขกับสิ่งเล็กๆครับเพราะฉะนั้นอิคิไกไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โตอะไรมากมายฮะแค่เราเดินแล้วเห็นดอกไม้มีความสุขจบมีกี่ไกลละและที่5คือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้หลายคนรู้จักอีกี่ไกเนาะจากวงกลม4วงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวงกลม4วงนี้ไม่มันไม่เกี่ยวกับอีกี่ไกนะผมทวนนะมันเคยมีวงกลมเขาแล้วหลายคนเข้าใจว่าอีกี่ไกคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่ทำเงินได้สิ่งที่เราเก่งแล้วตรงกลางเรียกว่าอิคิไกอันนั้นไม่ใช่นะจริงๆแล้วอันนั้นถูกเขียนโดยบล็อกเกอร์คนหนึ่งจริงๆไอ้สิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียก purpose of life เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องหาสิ่งที่รักสิ่งที่เก่งสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่ทำเงินได้แล้วเราจะเจออิคิไกคนละแบบกันเลยคนละแบบกันเลยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึง4วงกลมนั้นเลยนะครับมีคนไหนๆพูดแล้วผมขอต่อยอดนิดนึงมันมีหนังเรื่องหนึ่งอะชื่อ Perfect Days นะครับถ้าใครไปดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีหน้าที่ล้างห้องน้ำแล้วหนังก็จะวนเวียนตั้งแต่เขาตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาไปกดตู้กาแฟเขาได้ยินเสียงคุณยายมากวาดถนนเขาก็สตาร์ทรถแล้วก็ขับรถออกไปในเช้ามืดไปเจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไปล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำเสร็จตอนเที่ยงก็เดินไปกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้กินนี่ยังจำได้เลยนะดูตั้งนานแล้วนะดูเสร็จปุ๊บก็ไปล้างห้องน้ำต่อขับรถกลับบ้านแล้วก็นอนอ่านหนังสือแล้วก็เข้านอนแล้วหนังก็วนเวียนเป็นแบบเนี้ยพอมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไปโรงอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่หนังก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะว่ามีหลานแวะเข้ามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเคยแบบใครดูหนังแล้วแบบต้องการความแบบหักมุมความตื่นเต้นความแบบโอ้มีดราม่ามีเรื่องราวซับซึ้งร้องไห้เลยไม่มีฮะมันก็มีเนื้อเรื่องแทรกเข้ามาว่าเพื่อนร่วมงานมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จบเฉยๆอย่างนั้นนะแต่นี่แหละครับคืออิคิไกของคนคนนี้เพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเขาไม่ใช่แบบว่ายากจนจนกระทั่งต่อสู้ฝ่าฟันจนกระทั่งกลายเป็นประธานบริษัทไม่มีเลยนะหนังเรื่องนี้ไม่มีเลยสารภาพตอนดูครั้งแรกผมหลับเลย เพราะดูแล้วมันเหนื่อยมากแต่เข้าใจความหมายเลยว่าอิกิไกมันคือประมาณนี้ข้อ2ครับเราสามารถมีอิกิไกได้โดยไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในอาชีพการงานคือเวลาคนพูดถึงตัวอย่างของอิกิไกเนี่ยในหนังสือก็พูดนะเจ้าของซูชิระดับโลกเป็นร้านมิชลินสตาร์ทำซูชิด้วยความประณีตนู่นนี่นั่นจนกระทั่งตอนนี้คนทั้งโลกรู้จักร้านนี้คือส่วนใหญ่พอเรื่องราวมันจะต้องลงเอยด้วยว่าประสบความสำเร็จคนทั้งโลกรู้จักประธานาธิบดีอเมริกาตอนมาเยือนที่ญี่ปุ่นประธานาธิบดีโอบามาต้องมากินร้านนี้อะไรเงี้ยคือเรามักจะจบเรื่องประสบความสำเร็จแต่จริงๆไม่ใช่ครับอิกิไกก็อาจจะเป็นอีกร้านหนึ่งก็ได้นะทำซูชิแล้วก็ไม่มีใครรู้จักแต่ก็มีคนกินอยู่เรื่อยๆทำตั้งแต่หนุ่มจนแก่จบไม่มีใครรู้จักแบบโด่งดังอะไรมากมายก็ได้นะครับก็ได้ข้อ3ครับใช่ครับการมีอิกิไกสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะมันทำต่อเนื่องไงมันทำด้วยความประณีตทำด้วยความตั้งใจมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่อีกครั้งนะความสำเร็จไม่ใช่เงื่อนไขของอิกิไกแปลว่ามันมีคนทำแบบนี้แล้วไม่มีคนรู้จักพออยู่รอดเฉยๆไม่ใช่เป็นร้านที่โด่งดังระดับโลกก็ได้ครับไม่ได้แปลว่าความสำเร็จต้องเป็นเงื่อนไขของอิกิไกเสมอไปนะครับข้อ4ครับผมไปเจอขึ้นผมไม่ได้สรุปหนังสือมาทั้งหมดนะแต่เจอข้อความบางอย่างเขาบอกว่าคนที่มีอิกิไกเนี่ยมักจะออกกำลังกายมากกว่ามันเหมือนคนที่ตื่นมาแล้วรู้ว่าฉันตื่นมาวันเนี้ยฉันจะทำอะไรมันมีเพอร์โพสอ่ะมันมีจุดมุ่งหมายอ่ะผมว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนที่แอคทีฟคนที่แบบไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาฉันจะทำอะไรดีว่าไม่ใช่ก็จึงไม่แปลกนะที่เขาจะเป็นคนที่ออกกำลังกายมากกว่านะครับอ่ะมาดูข้อที่5ครับเขาบอกให้ลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงที่สุดสำหรับเราและอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ให้ความสุขกับเราคำถามแรกนะสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงสุดเนี่ยคือมันเหมือนสิ่งแรกที่เรานึกถึงตอนเราตื่นนอนเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทำซูชิที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เขาคงตื่นขึ้นมานึกถึงว่าวันนี้ฉันจะลุกขึ้นไปทำซูชิแล้วจริงๆแล้วไอ้คำถามที่สองคือสิ่งเล็กๆที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยก็จะมีความสุขกับการที่ได้เจอปลาที่มีคุณภาพดีซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะมันไม่ต้องแบบต้องได้มิชลินสตาร์ฉันถึงจะมีความสุขอะไรไม่ใช่นะวันนี้เจอปลาที่คุณภาพดีนี่มีความสุขแล้ววันนี้ได้ปั้นข้าวปั้นที่แบบได้ตามใจได้ตรงใจก็มีความสุขแล้วมันคือความสุขเล็กๆนะอิกิไกไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่นะพูดอีกทีหนึ่งข้อ6ครับอันนี้ต่อยอดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชวนเราค้นหาความสุขที่ได้จากการทำงานครับมันอาจจะเป็นความสุขที่วันนี้เราหาข้อมูลตัวนี้ได้ทำเรื่องนี้เสร็จเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเวลาเราให้บริการเขาบอกว่าให้งานเป็นจุดหมายครับอย่าให้งานเป็นสิ่งที่เราต้องทนทำไปครับโอ้ชอบคำนี้นะคือถ้าเกิดเราแบบโอ้โหงานนี้มันแบบเบื่อที่สุดทนทำเนี่ยมันก็เอาตรงๆก็น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อนะผมก็เข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ทุกงานหรอกที่มันจะหาได้ง่ายๆแบบนี้อีกไกลอะไรอาจารย์แค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าทุกงานมันก็จะมีโมเมนต์บางโมเมนต์น่ะคือเอางี้ดีกว่าถ้าเราเลือกไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่กับมันน่ะเพราะว่าจะลาออกมาก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจะให้ฉันลาออกไปหาสิ่งที่ฉันรักฉันก็มีความเสี่ยงมีบ้านมีรถต้องผ่อนอะไรเงี้ยไหนๆมันออกไม่ได้แล้วไงลองมาค้นหากันดีไหมล่ะว่ามันมีโมเมนต์เล็กๆของงานเรื่องไหนบ้างนะที่เราสามารถที่จะเจอว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีความหมายอ่ะมันมีความสุขอะนะครับข้อ7ครับเขาบอกว่าข้อดีของเด็กอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะเด็กเนี่ยรู้จักการอยู่ที่นี่ตรงนี้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ครับการอยู่ที่นี่ตรงนี้คือการอยู่กับปัจจุบันสังเกตว่าเด็กเล่นเนี่ยเด็กไม่คิดอะไรเลยเขาเล่นเขาสนุกกับอยู่ตรงหน้าผู้ใหญ่มันทำยากนะไม่รู้ทำไมนะขณะที่กำลังดูหนังอยู่ก็อาจจะคิดละโห พรุ่งนี้เดี๋ยวหัวหน้าจะเรียกคุยหรือเปล่าวะเลยกลายเป็นดูหนังไม่สนุกด้วยขณะที่เรากำลังนั่งกินกาแฟอยู่ก็คิดละเดี๋ยวข้อ8ครับอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นผมไม่ได้บอกให้เราไปเสี่ยงนะไปเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเลยไม่ใช่นะแต่ว่าบางทีชีวิตเรามันก็หลบเลี่ยงไม่ได้เนาะเราก็เจออุปสรรคนะจำไว้ว่าทุกอุปสรรคที่เราเจอเราไม่ได้เลือกนะมันเข้ามาเองแต่มันไม่ได้ทำให้เราถึงตายหรอกส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะส่วนใหญ่แหละก็ยังไงต้องเจออยู่แล้วนะเอามันมาเป็นพลังทำให้เราเก่งขึ้นเราก็จะผ่านอุปสรรคพวกนี้ได้สุดท้ายมันจะผ่านไปจนได้แหละมันไม่มีอะไรไม่ผ่านไปหรอกแล้วเราก็จะเข้มแข็งได้ข้อ9ครับอิคิไกเนี่ยจะทำให้เราแข็งแกร่งและกลับมาต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งคือพูดได้ง่ายนะผมว่านะอิคิไกมันเป็นความหมายของชีวิตเราเรามีช่วงล้มเหลวอะเรามีช่วงพังช่วงแบบเซ็งช่วงอะไรเงี้ยแต่คนที่มีอิคิไกมันจะมาเราก็เลือกไม่ได้แหละมันก็จะเจอความผิดหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะลุกขึ้นมาใหม่ได้ข้อ10ครับถ้าเราอยากมีความสุขเนี่ยเราต้องยอมรับตัวเราเองครับคือถ้าเกิดเราเอาแต่ว่ากลด่าว่ากล่าวตัวเองนะเราไม่ได้เรื่องเราไม่ได้ดีอะไรเลยฉันไม่มีความสามารถเนี้ยมันไม่มีความสุขหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีความสุขก็ยอมรับก่อนผมต้องแยกแยะตรงนี้นะสำหรับการยอมรับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดพัฒนาตัวเราเองนะยอมรับตัวเองก็คือโอเคนะข้อจำกัดแบบนี้วันนี้เราทำได้แค่นี้โอเคยอมรับไม่ต้องด่าว่าตัวเองแต่แน่นอนเราอยากดีกว่าขึ้นกว่านี้ก็พยายามเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองผมเคยพูดเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเราก็อยากเล่าอีกครั้งก็ได้ผมเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วก็ลดไม่ได้นะนอกจากลดไม่ได้แล้วก็ขึ้นอีกทุกปีนะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนมันถึงโมเมนต์นึงอะที่ผมจำได้ตอนนั้นลูกสาวลูกชายก็ยืนเรียนอยู่น่าจะมัธยมอะไรเงี้ยมัธยมต้นอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมอ้วนมากอะแล้วแบบโซมมากอะแล้วก็แบบพอลูกจะถ่ายรูปก็ไม่อยากถ่ายอะคือมันน่าเกลียดอะคือรู้สึกแบบนั้นนะคือไม่ยอมรับตัวเองแต่มาถึงจุดหนึ่งผมอ่านหนังสือเรื่อง The Power of Acceptance มั้งถ้าจำไม่ผิดเขาบอกเฮ้ยคุณต้องยอมรับตัวเองทุกคนมีความสวยงามของตัวเองผมวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ่ายก็ถ่ายว่าลูกจะถ่ายรูปด้วยก็ถ่ายไปสิมันก็โอเคนะหน้าตาเราก็โอเคนะอะไรเงี้ยเชื่อไหมปีนั้นเนี่ยผมก็ตั้งเป้าลดน้ำหนักทุกปีอะแต่ปีนั้นผมลดได้14 โลผมจำได้แต่ point คือมันไม่ใช่ว่ายอมรับตัวเองแล้วเราจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนะ point คือแค่เรายอมรับความสุขกลับมาครับก็มีรูปกับลูกมีอะไรเงี้ยแล้วผมตอนนั้นผมก็ได้คิดว่ารูปกับลูกเราอายุเท่านี้มันก็มีแค่โมเมนต์นี้โมเมนต์เดียวนะคุณร้อยผอมก่อนอีก10 ปีคุณไปถ่ายรูปกับลูกคุณก็ได้รูปกับลูกอายุอีก10 ปีแก่กว่านั้นนะคุณจะไม่มีรูปกับลูกอายุเท่านั้นนะยอมรับตัวเองครับ11ครับเราสามารถหาความสุขได้ภายใต้เงื่อนไขของตัวเราเองข้อนี้ผมชอบมากเลยผมจดมาจากหนังสือเลยคือบางคนน่ะชอบใช้เงื่อนไขคนอื่นมาสร้างความสุขเช่นคนนั้นเขามีรถใหม่คุณก็เราคือการมีรถใหม่ไม่ได้ผิดนะแต่คุณไปตั้งเงื่อนไขที่มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขตัวคุณน่ะคุณไปตั้งเงื่อนไขว่าถ้าฉันมีรถใหม่เหมือนเขาฉันจะมีความสุขเพราะคุณแอสโซมาเขามีความสุขเพราะมีรถใหม่ข้อ1เนาะจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขามีความสุขเพราะมีรถใหม่จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยข้อ2ต่อให้จริงนะโอ้เพื่อนบ้านเห็นมีความสุขแฮปปี้มีรถใหม่แต่นั่นมันเงื่อนไขของเขาครับเขามีความสุขกับรถใหม่คุณจำเป็นที่ต้องมีรถใหม่ด้วยหรอนั้นอยากมีความสุขคุณตั้งเงื่อนไขคุณเองคุณได้อยู่กับลูกคุณก็มีความสุขจบคุณมีความสุขเลยคุณอยู่กับลูกเนี่ยวันนี้ได้ไปซื้อน้ำเต้าหู้กินมีความสุขจบเพราะนั้นคุณอย่าตั้งเงื่อนไขให้มันยากดิคุณอย่าตั้งเงื่อนไขว่าต้องมีเงิน1,000 ล้านคุณต้องถึงมีความสุขดิเพราะถ้าเกิดคุณตั้งเงื่อนไขแบบนั้นคุณก็ทำร้ายตัวคุณเองอ่ะเพราะคุณไปตั้งเงื่อนไขคือแทบจะยากมากที่จะเป็นไปได้อ่ะถูกป่ะลดเงื่อนไขลงครับความสุขเป็นสิ่งง่ายๆหาได้ในชีวิตประจำวันอย่างที่อิกิไกพูดนะฮะมันเป็นความสุขเล็ก เป็นสิ่งเล็กๆเดินไปทำงานเจอดอกไม้มีความสุขจบจิบกาแฟตอนเช้ามีความสุขจบผมแถมให้ด้วยนิดนึงได้ไหมพอผมเขียนแก้ที่จุดเจอร์นอลอ่ะก็พูดหลายรอบแล้วแหละมันมีความสุขง่ายเฉยเลยเห็นท้องฟ้าก็มีความสุขวันก่อนอ่านเล่าให้ฟังเพิ่มนิดนึงไปตีพี่ก็บอกแล้วฝนตกแน่นอนต้องหยุดตีเพราะเป็นคอร์ตเอาท์ดอร์หยุดตีเพื่ออะไรเพราะว่ามันลื่นฮะแล้วไปตีกลางฝนมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็ระหว่างรอ

ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะฝนตกบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งด้วยซ้ำตกทำไมก็อดเล่นเลยเปียกเลยเนี่ยอะไรไม่ฮะเงื่อนไขผมต่ำไงผมไม่ต้องแบบมีเงินหมื่นล้านหรือมีความสุขใช่ป่ะเงื่อนไขคือเห็นสายฝนตกลงมาบนคอร์ดพี่ก็บอกมีความสุขจบเพราะนั้นหาความสุขได้ภายใต้เงื่อนไขของเราเองครับ12ครับถ้าเรามีกิไกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่วุ่นวายหรือยากลำบากไปได้อีกไกลมันเหมือนเป็นผมใช้คำว่าอะไรนะมันเป็นหลักยึดคือมันมีอุปสรรคมันมีอะไรมาเดี๋ยวเราก็ผ่านไปครับแล้วรู้ว่าเรามีกี่ไกลของเราอ่ะหนึ่งในกี่ไกลของผมอ่ะที่วันก่อนก็พูดไปนิดนึงอ่ะคือการทำพอดแคสต์นี่แหละถามว่าทำพอดแคสต์คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ว่าเปล่าเลยนะครับจำนวนคนฟังก็น้อยมากๆครับไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเลยครับมันเป็นความสุขที่ผมได้พูดทุกวันครับแล้วมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันมีความหมายสิ่งที่สามารถส่งต่อความสุขประโยชน์ให้กับผู้คนได้จบผู้คนก็ไม่ต้องเยอะอะไรไม่ต้องทั้งประเทศหรอกครับพอดแคสต์ผมไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งผมว่าอันดับแบบไม่รู้ไม่เข้าไปดูเลย30 40 50อะไรเงี้ยของพอดแคสต์ในประเทศไทยอ่ะแต่นั่นไม่ใช่พอยต์เลยครับไม่เป็นไรเลยครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มที่ชอบนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอิคิไกนะครับเขียนโดยคุณเคนโมงินะครับก็เผื่อจะไปหาอ่านได้นะน่าจะมีวางจำหน่ายผมอ่านหนังสือแปลไทยนะจำได้ว่าอ่านเล่มแรกน่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือแปลไทยก็ไม่รู้แหละแต่เล่มนี้ก็อ่านแปลไทยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนเครือข่ายจัดค่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลาดึงเครือข่ายสตรีแม่บ้านชาวบ้าน100ชีวิตร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่443ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่44และชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลาเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลามุ่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กันยายน2569ในรูปแบบค่ายพักแรม4วัน3คืนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน100คนการอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและสืบสานเจตนารมณ์ขององค์กรลูกเสือชาวบ้านตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะวิชาลูกเสือผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นการผูกเงื่อนเชือกการบุกเบิกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการหาทิศและการส่งข่าวควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองระบบประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นใช้กระบวนการ5ร่วมได้แก่ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมศึกษาร่วมกิจกรรมและร่วมแก้ปัญหาเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยและสามารถนำอุดมการณ์ของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะมีพิธีสำคัญทางลูกเสือได้แก่พิธีรับสิ่งของพระราชทานผ้าผูกคอการมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนในการกลับไปเป็นเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหว

ทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441ปรึกษาข้อสงสัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.สายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441

ูมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่237

พอมันเดินครบรอบเหมือนจะสังเกตทิศทางถี่ถ้วนแล้วมันก็เข้าทางด้านหัวของไอ้ช้างร้ายที่กลายเป็นศพไปแล้วตัวนั้นทันทีค่อยๆก้มหัวลงใช้งาอันแข็งแรงเสยช้อนเข้าไปใต้ศีรษะซากช้างนั้นแล้วงัดขึ้นเสียงแผ่นดินลั่นครืดครืดซากช้างตัวนั้นเริ่มขยับร่นออกมาแล้วทุกคนเบิกตาโพลงจ้องเขม็งเจ้าด้วนงัดครั้งแรกมันขยับห่างออกมาอีกศอกหนึ่งแล้วก็ก้มหัวงัดต่อไปด้วยพลังมหาศาลของมันคราวนี้ร่างอันใหญ่โตที่ปราศจากชีวิตนั้นเบนส่วนหัวออกมาพ้นบริเวณหินประมาณวาเศษแล้วบัดดลที่ซากอันทับขวางทางอยู่มีช่องทางที่เปิดออกแม้จะยังไม่ตลอดนักเสียงแหลมของดารินก็ก้องออกมาว่าพี่ใหญ่น้อยอยู่ในนี้ช่วยด้วยเร็วกำลังจะหายใจไม่ออกจะตายอยู่แล้วเรากันนัดกันไว้ทุกคนยกเว้นเชษฐาชัยโยโหร้องกันขึ้นกึกก้องสำเนียงเสียงผู้ชนิดนั้นมันบ่งชัดว่าดารินวราฤทธิ์ไม่ได้มีอาการสาหัสรุนแรงใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นจะไม่แผดเสียงพูดอย่างชัดเจนออกมาอย่างนั้นได้ขณะนี้ก็ยังมองไม่เห็นตัวน้อยเจ้าด้วนมาช่วยเคลื่อนซากเวนนี่ออกไปแล้วอดทนอีกใจเดียวเท่านั้นบาดเจ็บหรือถูกบททับมั่งหรือเปล่าเชษฐาร้องถามเสียงดังลั่นลงไปน้อยติดอยู่ในซอกใต้โพรงหินไม่ได้ถูกทับแต่มันล้มบังปิดทางไว้หมดเหมือนถูกฝังทั้งเป็นตอนนี้พอมีอากาศหายใจสะดวกแล้วแต่ยังออกไม่ได้คนโห่ร้องลั่นอีกครั้งโดยเฉพาะขยินโห่เหมือนอินเดียนแดงเต้นเย๋งเย๋งลืมความเจ็บปวดขัดยอกหมดสิ้นส่วนเจ้าด้วนพอได้ยินเสียงของดารินซึ่งมันจำได้เท่านั้นก็แผดเสียงร้องสนั่นหวั่นไหวคราวนี้จากการที่ค่อยๆเงยงัดทีละน้อยมันย่อเข่าหลังดันซากช้างตัวนั้นพรวดพรวดเสียงครูดไปกับพื้นดังโครกอย่างรวดเร็วแล้วพริบตาเดียวซากช้างมฤตยูตัวนั้นก็ถูกรุนหายออกไปพ้นบริเวณหินเอ็นห่างออกไป 7-8 วาทันทีงาของมันทิ่มซ้ำลงไปอย่างโกรธแค้นต่อซากนั้นพร้อมทั้งกระทืบทั้งหมดพลูกันเข้าไปท่ามกลางเสียงร้องเรียกอื้ออึงไปหมดไฟฉายหลายดวงพุ่งเข้าไปรวมจุดเดียวภาพที่เห็นก็จริงตามที่ขยินบอกไว้นั่นแหละมีซอกโพรงใต้ชะง่อนหินนั้นลึกประมาณหนึ่งวาจากระดับพื้นโดยมีโคนหินเอ็นเป็นมุนค้ำยันไม่ให้ซากช้างที่ล้มตัวนั้นทับลงมาถึงร่างกายอันอยู่ในสภาพหมอบกระแตคุดคู้อยู่ในโพรงจำกัดใต้ชะง่อนหินนั้นได้คนแรกที่เข้าถึงคือเชษฐาช้อนอุ้มตัวน้องสาวออกมาจากช่องที่ช่วยชีวิตนั้นทันทีและนำออกมาวางลงใจกลางที่พักอันบัดนี้กลาดเกลื่อนไปด้วยซากช้างที่ถูกปืนขณะเดียวกันอนุชาชยันขยินนานอินและพวกลูกหาบก็กรูกันเข้ามารายล้อมไว้ดารินนอนหงายเหยียดยาวอยู่กับพื้นยังไม่กระดุกกระดิกแต่มือทั้งสองประสานกันอยู่บนทรวงอกดวงตาลืมใสมีอาการเหมือนจะสวดมนต์ภาวนาอะไรอยู่ครู่หนึ่งทุกคนถามกันแซ่หล่อนไม่ตอบในขณะนั้นแต่สังเกตเห็นได้ชัดว่าไม่มีส่วนใดชำรุดพิการไปเลยแล้วเลือดสักหยดก็ไม่หลั่งจากร่างกายส่วนใดๆทั้งสิ้นพักพวกที่มุงอยู่จึงพากันเงียบไปชั่วขณะมองดูหล่อนตาไม่กระพริบใจใหญ่ๆดารินก็ดึงกายขึ้นนั่งช้าๆสะบัดแขนและขาทั้งสองข้างออกไปพูดขึ้นดังๆเหมือนจะเป็นการประกาศให้ทุกคนที่เฝ้ามองดูอยู่ด้วยความกังขาห่วงใยได้ทราบว่า
เรียบร้อยค่ะปลอดภัยหมดทุกอย่างไม่ต้องห่วงแล้วหล่อนก็โผล่เข้ากอดพี่ชายใหญ่เป็นคนแรกต่อมาก็พี่ชายกลางแล้วก็ชายยันทั้งสามชายปีติยินดีจนพูดไม่ออกน้ำตาซึมคลอคนต่อไปหล่อนเดินเข้าไปหาขยินกอดคอมันไว้เขย่าแรงๆบอกบนยิ้มว่าขอบใจมากขยินขอบใจในความซื่อสัตย์ภักดีของเจ้ามากฉันเห็นว่าเจ้าพยายามจะช่วยเหลือฉันยังไงบ้างและดีใจที่เจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนึกว่าเจ้าตายแล้วเหมือนกันเจ้านักเลงโตหลุมช้างผู้เปรียบเสมือนข้าเก่ายิ้มร่าขยินตายยากนายหญิงแล้วขยินก็ไม่คิดหรอกว่านายหญิงจะเป็นอะไรแต่ทุกคนนึกว่านายหญิงแบนตะแต๋ไปแล้วใต้ซากช้างตัวนั้นขอบใจนะขอบใจทุกคนหล่อนประกาศต่อไปเดินเข้าไปจับแขนครูพรานผู้เฒ่าบีบแน่นช้างตัวนั้นมันอาจจะทับฉันแหลกไปแล้วล่ะขณะที่มันถูกพวกเรารุมยิงล้มลงถ้าไม่ใช่เพราะบังเอิญมีช่องที่พอจะหลบตัวได้อยู่ใต้ชะง่อนหินก้อนนั้นถ้าฉันจะตายก็คงตายเพราะหายใจไม่ออกโดยมีซากช้างตัวนั้นมาอุดบังปากโพรงไว้หมดเท่านั้นตอนที่พวกเราหลายคนตะโกนเรียกลงไปฉันได้ยินแว่วๆและพยายามจะร้องบอกให้รู้ว่าฉันติดอยู่ใต้ซอกหายใจไม่สะดวกแต่ก็ฟังกันไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งซากช้างตัวนั้นถูกเขยื่อนออกไปแล้วทุกคนยังพูดอะไรไม่ออกในตอนนี้ส่วนดารินพอมองเห็นเจ้าด้วนยืนระงานวาดโบกหูอยู่ห่างเกินไม่ห่างเกินไปนักคร่อมอยู่เหนือซากช้างที่เกือบคร่าชีวิตหล่อนก็เข้าใจอะไรได้ดีทั้งหมดหล่อนแหวกบุคคลอื่นๆที่ขวางหน้าอยู่เดินตรงเข้าไปหามันทันทีเชษฐาอนุชาและชยันตามเข้าไปติดๆพอถึงหล่อนก็โผล่เข้ากอดงวงของมันไว้ด้วนในที่สุดวาระจำเป็นจริงๆเธอก็เข้ามาช่วยฉันไว้ได้ทันก่อนที่ฉันจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในซอกใต้โพรงหินขอบใจนะด้วนขอบใจมากเจ้าเพื่อนยากหล่อนพูดเสียงใสแต่น้ำตาไหลเป็นทางคดจสารใหญ่ผู้มีกระแสจิตผูกพันอยู่กับหล่อนโดยเฉพาะออกเสียงเบาๆในลำคอแล้วเอางวงเกลี่ยไซอยู่ตามตัวหล่อนทุกคนยืนดูภาพนั้นอย่างตื่นตันใจบัดนี้ไม่มีใครคิดหวาดระแวงเจ้าด้วนอีกแล้วต่างเข้ามายืนรายล้อมประจันหน้าอยู่ใกล้ๆเหมือนมันจะเป็นช้างเลี้ยงที่แสนเชื่องพี่ชายใหญ่ของเธอน่ะไหวดีเหลือเกินขณะที่พวกเรากำลังจนปัญญาไปหมดไม่รู้จะขยื่นไอ้ซากช้างผีนี่ออกไปได้ยังไงเขาสิที่ตะโกนเรียกเจ้าด้วนขึ้นแล้วมันก็ตอบร้องตอบรับแล้วก็เข้ามาทันทีเหมือนกันช่วยดันซากช้างนั่นออกไปจนช่วยเธอไว้ได้ไงชยันบอกมาอย่างตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดจากทานบารมีของน้อยเองทั้งนั้นแหละพี่ชายใหญ่พูดขึ้นพร้อมกับยิ้มให้เธอให้ชีวิตกับเจ้าด้วนมันก็จงรักภักดีกับเธอเหมือนชาติก่อนจะเคยอุปถัมภ์กันมาพี่ก็เสียงเรียกไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมาแล้วก็โชคดีมากที่น้อยตื่นขึ้นมาอัญเชิญหลวงพ่อทวดคล้องติดคอมันไว้อำนาจของอรหันต์เจ้าทำให้มนกาลีของไอ้อมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าสิงสู่ชักจูงมันได้มิฉะนั้นมันก็กลายเป็นพวกนั้นไปแล้วก็จะเข้ามาทำร้ายเราแต่นี่บารมีของอรหันต์ท่านปกป้องมันไว้ระหว่างที่ไอ้ช้างพวกนั้นเข้ามาโจมตีเราพร้อมๆกับไอ้พวกผีดิบหมื่นปีเจ้าด้วนคงจะหลบซ่อนเอาตัวรอดอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละเพียงแต่ยังไม่กล้าออกมาเท่านั้นเพราะมันน่ะเพียงตัวเดียวขืนออกมามันก็ถูกรุมแทงตายเท่านั้นพอพวกนั้นแตกหนีไปหมดแล้วมันก็หวนกลับมาหาเราอีกก็เป็นอันเชื่อแน่ได้แล้วว่าอำนาจมนต์คดชสารหรือกฤตยาอาคมชั่วร้ายใดๆไม่สามารถจะมาดลบันดาล
หรือชักนำอะไรเจ้าด้วนของเธอได้แน่นอนและมันก็จะเป็นช้างของเธอตลอดไปดารินตบที่งวงของเจ้าด้วนสั่งเบาๆว่าด้วนอยู่นี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนต่อไปนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนของพวกเราแล้วล่ะแล้วหล่อนก็หันมาทางคณะพวกมันตะลุยบุกเข้ามาอย่างบ้าเลือดที่สุดไม่กลัวลูกปืนเลยและนี่มันผ่านหนีไปหมดได้ยังไงล่ะคะก็ชยันนั่นแหละเขายิงพลุสว่างขึ้นทั่วบริเวณแล้วก็เอาระเบิดมือคว้างถล่มออกไปสองลูกพวกมันก็เลยถอยโชคดีนะที่ชยันเหวี่ยงระเบิดส่งเดชออกไปโดยไม่ได้ไปถูกเจ้าด้วนเข้าอนุชาเป็นคนตอบตอนนั้นน่ะพอช้างล้มปิดพาปิดปากทางน้อยก็นึกว่าตัวเองเสร็จแน่แล้วเหมือนกันดูเหมือนตอนนั้นจะหมดสติไปชั่วขณะคลับคล้ายคลับคลาอยู่บ้างเหมือนกันว่าแผ่นดินจะสะเทือนผิดปกติคือนี่เราถูกศึกใหญ่เหลือเกินนอกจากน้อยกับขยินแล้วพวกเราทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าคะเนี่ยทุกคนเรียบร้อยดีก็มีเธอกับขยินเท่านั้นแหละที่แย่กว่าคนอื่นๆเขาแต่ก็โชคดีนะที่ไม่ถึงกับพิการหรือถึงชีวิตดูนะพี่ชายกลางพูดแล้วกวาดไฟฉายไปรอบๆบริเวณให้น้องสาวได้เห็นถนัดถึงสภาพของช้างที่ล้มระเนระนาดพเนินเทินทึกอยู่ตามที่ต่างๆรอบบริเวณไปหมดทั้งปากทางเข้าทุกด้านและแม้ใจกลางอันเป็นลานที่พักดารินยิ้มเกรียมๆหล่อนสำรวจดูภาพเหล่านั้นด้วยหัวใจอันแข็งกร้าวเยียบเย็นแล้วเอ่ยขึ้นว่าปืนน้อยตกหลุดมือไปค่ะตอนที่ขยินชนช่วยใครค้นหาให้ทีเถอะแถวบริเวณนี้แหละไม่ทราบว่าจะยังใช้การได้หรือเปล่าถึงยังไงหล่อนก็ไม่ยอมลืมไรเฟิลคู่ชีพอนุชาร้องตะโกนสั่งนันอินกับขยินทันทีทั้งสองวิ่งกลับไปยังตำแหน่งที่ซากช้างตัวนั้นเคยนอนทับอยู่แล้วอึดใจเดียวนันอินก็ถือไรเฟิลจุด300ของหล่อนนำวิ่งกลับมาส่งให้บอกอย่างดีดีว่าไงหญิงอยู่นี่ไงปืนไม่เสียอะไรหรอกยังใช้การได้เหมือนเดิมก็เพียงแค่ผ่านท้ายถลอกไปนิดหน่อยเท่านั้นคงจะครูดกับพื้นลูกรังตอนที่เจ้าด้วนงัดซากช้างตัวนั้นออกไปดารินรับปืนมาตรวจดูปฏิบัติการของมันอย่างรวดเร็วแล้วยิ้มออกมาอย่างพอใจที่ไม่พบว่ามันจะชำรุดเสียหายใดๆมากไปกว่ารอยตำหนิตรงผ่านท้ายที่หนานอินบอกไว้ก่อนจัดการบรรจุกระสุนเข้าแมกกาซีนจนครบถ้วนตามเดิมแล้วลดนกปิดลูกเลื่อนลงขณะนั้นเองทุกคนที่ยืนชุมนุมกันอยู่ก็ต้องหันขวับไปทางเสียงร้องเอะอะของขยินพร้อมกันหมดเจ้านั่นโวยวายอะไรอยู่ตรงซากช้างที่พุ่งเข้าใส่ดารินซึ่งทุกคนจำได้ว่าได้ช่วยกันระดมยิงรวมจุดเข้าไปจนล้มพังภาพเป็นตัวแรกนายมาดูอะไรนี่เร็วๆเข้ามาดูอะไรเร็ว

ดเพ่นตรงไปที่นั่นทันทีรวมทั้งพวกลูกหาบที่ยังยืนเกะกันอยู่ทั่วไปด้วยแล้วสิ่งที่ขยินร้องเอะอะโวยวายมีอาการเหมือนจะเต้นอยู่ในขณะนี้ก็ชัดกับสายตาของทุกคนที่พลูกันเข้ามาทั้งหมดโดยมีไฟฉายและตะเกียงเท่าที่มีอยู่ดูที่งาของมันนายดูอดีตนายบ้านลมช้างร้องอยู่เช่นนั้นพร้อมกับชี้มือตาเหลือกเชษฐาชยันอนุชาและดารินตลอดจนคนอื่นๆตะลึงพรึงเพริดราวกับการเล่นกลหรือบังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามทีงาของเจ้าช้างร้ายตัวแรกที่ถูกปืนถล่มราบลงไปนั้นทุกคนยังจำได้ดีว่าเห็นครั้งแรกมันเป็นงาสีดำสนิทเหมือนแท่งนิ่มความประหลาดมหัศจรรย์ใจนั้นทุกคนเพียงแต่คิดและชะงักความคิดไว้เพียงขณะนั้นก่อนอันเนื่องจากถูกกองทัพช้างหนุนเนื่องเข้าโจมตีจำเป็นต้องยิงปะทะต่อต้านไว้อย่างสับสนชุลมุนกันไปหมดแต่บัดนี้สิ่งทุกอย่างพอจะส่างซาลงบ้างแล้วและเมื่อหวนกลับมาดูที่ซากของมันอีกครั้งโดยการโวยวายบอกของขยินทั้งหมดก็มองเห็นชัดกับตาถึงสิ่งที่มหัศจรรย์ลี้ลับเกินกว่าพบเห็นในครั้งแรกซะอีกกว่า2ฟุตถัดจากปลายงาแหลมที่สาดไฟเห็นกันอยู่ชัดๆทุกคนว่าเป็นงาสีดำนั้นบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวอมเหลืองธรรมดาไปแล้วคงเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งของจำนวนความยาวทั้งหมดซึ่งก็ค่อยๆ คลายสีดำเข้มออกปรากฏสีขาวไล่เป็นทางขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยตำตาของทุกคนท่ามกลางแสงสว่างที่สาดจับมาจากลำไฟรวมจุดทุกทิศอะไรกันนี่งาสีดำของมันกำลังจะกลายเป็นสีขาวเหมือนงาช้างธรรมดาไปแล้วดูสิค่อยๆไล่สีดำลดหายเข้าไปทุกทีอนุชาร้องออกมาดังๆชายันก้มลงอย่างรวดเร็วจะแตะต้องปลายงาช้างงามนั้นแต่เชษฐาขยุ่มไหล่ไว้ทันกระชากให้ยืนตามเดิมอย่าพยายามแตะต้องมันเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นดูเฉยๆพี่ชายใหญ่หัวหน้าคณะพูดเร็วปรือทำให้ชายันชะงักกึกทันทีลุงอินนี่มันแปลว่าอะไรนี่ทำไมงาของมันเปลี่ยนสีไปได้อย่างนี้อนุชาเสียงเหมือนอาการสำลักอยู่เช่นนั้นในขณะที่พวกลูกหาบก็เซ็งแซ่กันไปหมดด้วยอาการสะทกสะเทือนยิ่งครูพรานผู้เฒ่าทำมือเป็นสัญญาณโบกไล่ทุกคนที่ยืนส่วนหน้าอยู่ตรงทางด้านปลายงาของมันให้เบี่ยงหลบออกไปตัวแกเองก้าวเข้าไปยืนประจันอยู่เบื้องหน้าเพียงคนเดียวสงบนิ่งพนมมือขึ้นจบที่ปลายคางหลับตาลงแล้วโอมอ่านคาถาอะไรของแกหมุบหมิบสงบนิ่งเหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่างขณะนั้นทุกคนจึงเงียบกริบลงอีกครั้งชั่วไม่เกิน2นาทีเท่านั้นที่นานอินไร้คาถาอะไรของแกอยู่ตรงหน้าซากนั้นงาที่ยังดำอยู่ครึ่งหนึ่งและค่อยๆจางเป็นสีขาวลงอย่างช้าๆไล่แดนขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มกลายกลับอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเห็นขาววูบวูบสูงขึ้นเป็นลำดับกระทั่งในที่สุดมันก็กลายเป็นงาช้างตามปกติเข้าไปจนถึงโคนเหนือริมฝีปากของมันทุกสายตาเห็นพร้อมกันและในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดแล้วนานอินก็ลืมตาขึ้นเป่าลมยาวออกจากริมฝีปากเหมือนจะไล่อาถรรพ์ปัดรังควานอะไรบางชนิดพร้อมกับประกาศขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆของแกว่าช้างงาน่ะเป็นสีดำมีจริงไปหายากที่สุดในโลกนี้แ
ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่งาสีดำโดยธรรมชาติของมันลุงและที่พวกเราเห็นอยู่นี่ล่ะกลุ่มนายจ้างร้องขึ้นเป็นประโยคเดียวกันราวกับจะนัดกันไว้พรานเท่าชั้นครูหัวเราะในลำคอผีมันลงแล้วเลือกลงตัวที่เป็นจ่าโขลงหัวหน้าทำให้เราเห็นว่างาของมันน่ะดำสนิทแต่เมื่อมันถูกปืนตายลงอย่างนี้มนต์คชสารก็เสื่อมลงงาจึงเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีเดิมนานอินขับไล่มนต์กาลีให้มันถอนออกเร็วขึ้นเท่านั้นถึงไม่ทำพิธีปัดรังควานงาของไอ้ตัวนี้ก็จะกลับเป็นขาวตามเดิมแต่ก็คงอีกพักใหญ่ทีเดียวมันเริ่มจะกลายเป็นสีเดิมนับตั้งแต่มันถูกยิงล้มขาดใจไปแล้วแต่เป็นการถอนออกอย่างช้าๆพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันต่อๆไปถ้าเราพบกับไอ้พวกช้างผีลงเหล่านี้อีกเราก็อาจจะพบกับไอ้ตัวที่มีงาสีดำอีกไม่รู้จักหมดสิ้นหรอกจนกว่าเราจะทำลายล้างไอ้ตัวการสำคัญลงได้สำเร็จไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ตามที่หนานอินบอกมากไปกว่าประโยคคำพูดที่แกได้พยายามอธิบายสั้นๆแค่นั้นได้แต่มองนูหน้ากันเองอยู่ไปมาทว่าทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็คงควบคุมสติไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะสิ่งพิลึกแปลกประหลาดที่พบเห็นอยู่นี้แม้จะดูว่ามหัศจรรย์น่าสยดสยองเพียงไรก็ตามทั้งคณะสามคนโดยเฉพาะเชษฐาดารินและชัยยันต่างก็เคยพบประสบมาแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่ผิดกันไปบ้างในรูปแบบเท่านั้นจะมีก็แต่อนุชาผู้ยังไม่เคยผ่านผจญมาก่อนกับพวกลูกหาบเท่านั้นที่งุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วชยันก็โผล่ออกมาบนหัวเราะว่ะไอ้มันไตรย้อนกลับมาคราวนี้นี่มีกลเม็ดแปลกไม่ซ้ำแบบให้เราดูแฮะกลางแกอย่าทำหน้าเลือกหลักอย่างนั้นไปหน่อยเลยไอ้ผีดิบมหากาลนั่นมันทำอะไรชนิดที่แกจะคาดคิดไปไม่ถึงได้เสมอแหละจงดูมันเหมือนเราดูการเล่นกลก็แล้วกันอดีตพรานชดจ้องหน้าสำรวจไปยังน้องสาวเล็กพี่ชายใหญ่และชายันอย่างสุดสนเท่แล้วพยักหน้าช้าๆครางออกมาฉันยอมรับว่าสามคนนี่ไม่ว่าจะเป็นแกพี่ใหญ่หรือน้อยสามารถเข้าใจอะไรได้ดีกว่าฉันมากสำหรับฉันนะไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจมาก่อนเคยก็แต่รับฟังคำบอกเล่าเท่านั้นเพิ่งจะมาเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันคราวนี้เองก็ตลกดีฮะแต่ให้ตายเถอะหัวเราะไม่ออกว่ะไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคะที่น้อยเข้าไปหามันโดยเข้าใจว่าเป็นเจ้าด้วนโดยนับเป็นตัวแรกเลยที่วิ่งเข้ามาในบริเวณของเราดารินถามขึ้นเสียงแหบพร่าก็ใช่มันละพวกเราเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ไอ้ด้วนกำลังจะถึงตัวน้อยอยู่แล้วไม่รู้ใครต่อใครมั่งยิงขึ้นแทบจะพร้อมกันทั้งหมดดูลักษณะล้มฟุบแบบพับพังผ้าขาทั้งสี่กางแผ่คร่อมดินนี่ทีแสดงว่ามันถูกกระสุนหลายนัดพร้อมๆกันอย่างจังถล่มโครมลงกับพื้นขาดใจตายก่อนที่ตัวจะถึงพื้นซะอีกแล้วมั้งยังจำภาพเมื่อกี้นี้ได้ติดตาขนาดพังภาพเอาอกตีพื้นแล้วแรงที่มันวิ่งเข้ามายังทำให้มันถลายลื่นครูดมากับพื้นเพราะแรงส่งจนเกือบจะถึงตัวน้อยนั่นแหละน้อยก็มาดูซะดีซะก่อนเกือบแหลกไปเพราะไอ้ตัวแรกนี่แหละดารินรีตาลงอาการของหล่อนบัดนี้เป็นปกติสภาพแล้วความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์หมดสิ้นไปอย่างง่ายดายที่สุดด้วยกำลังจิตที่กล้าแข็งเสียงนั้นอินพูดกระเรียงอธิบายอะไรให้ขยินฟัง
พร้อมทั้งปลอบใจมันไม่ให้สะดุ้งสะเทือนจากนั้นก็ตะโกนสั่งพวกลูกหาบเฮ้ยเติมฟืนเข้าไปให้สว่างหมดทุกกองชิบหายไอ้พวกนี้นี่หลับกันหมดเกือบแหลกกันทั้งปางพักแล้วไหมล่ะพวกนั้นพากันกระจายกันออกไปใส่ฟืนเติมเชื้อก่อไฟที่มอดใกล้จะดับให้ลุกสว่างโพลงขึ้นมาทันทีท่ามกลางซากช้างที่แวดล้อมเต็มปางพักไปหมดแล้วแกก็หันมาบอกกับกลุ่มนายจ้างทั้งหลายด้วยเสียงอ่อยๆว่านานอินเองก็ดีแต่ด่าไอ้พวกนั้นไปงั้นเองความจริงตัวนานอินบกพร่องกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดขนาดรู้ตัวมาก่อนล่วงหน้าทำพิธีอย่างดีที่สุดแล้วก็ยังไม่วายถูกมันสะกดเอาจนได้คนที่จะต้องตายเป็นคนแรกนั่นไม่ใช่นายหญิงหรอกแต่นานอินต่างหากกลับเข้าที่พักเถอะเจ้านายเดี๋ยวมีเรื่องจะพูดกันมากทีเดียวอย่ามามัวดูไอ้ช้างตัวนี้อยู่ให้เสียเวลาเลยมันตายสนิทแน่พร้อมๆกับลูกโขลงของมันอีกนับสิบรอบปางพักเราไปหมดคืนนี้กว่าจะสว่างเราจะอยู่กันกลางป่าช้าช้างนี่แหละเชษฐาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วจูงมือน้องสาวไว้บอกให้น้องชายกับเพื่อนเดินกลับเข้าไปยังบริเวณที่พักนอน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่230

บัดนี้ตลอดทั้งบริเวณแคมป์สว่างสวยอบอุ่นตามเดิมแล้วกองไฟทุกกองถูกสุมจนลุกโชนไปหมดพอมาถึงทั้งสี่คนก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมกันหนานอินอนุชาตะโกนสั่งขยินให้ต้อนพวกลูกหาบทั้งหมดซึ่งก่อไฟเสร็จเรียบร้อยทุกมุมแล้วให้เข้ามานั่งล้อมวงประชุมกันทั้งหมดก่อนอื่นนับจำนวนคนอีกครั้งพอเห็นว่าครบถ้วนแน่นอนไม่มีใครขาดหายไปไม่มีใครบาดเจ็บมากมายอะไรนอกจากถลอกบอกเบิกเพราะวิ่งกันล้มลุกคลุกคลานระหว่างที่ชุลมุนประจันบานกับกองทัพช้างผีสิงอนุชาและทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็โล่งอกเฮ้อโชคดีจริงๆโชคดีที่ไม่มีพวกเราคนใดถึงกับชีวิตเลยอีตอนนั้นน่ะมันเกือบจะเป็นตัวใครตัวมันอยู่แล้วเชียวนึกว่าไม่ใครก็ใครคงจะแบนไปบ้างแล้วโดยเฉพาะพวกลูกหาบอดีตพรานชดเอ่ยขึ้นพร้อมกระเป๋าลมออกจากปากขณะนั้นทุกคนนั่งล้อมวงกันอยู่ทั้ง16คนชายันนั้นยังไม่พูดอะไรก่อนทั้งสิ้นพอมาถึงก็รื้อหีพอยุทธภัณฑ์ขึ้นมางัด M16 แบบคอมมานโดออกมาทั้ง4กระบอกเสียบแมกกาซีน30นัดเตรียมไว้ทันทีอย่างไม่ประมาทต่อสถานการณ์อาวุธสงครามที่เตรียมมาด้วยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องงัดขึ้นมาใช้ในระหว่างเส้นทางเดินเพียงแต่เผื่อไว้สำหรับในกรณีจำเป็นที่จะต้องปะทะกับฝ่ายสายลับอเมริกันซึ่งอาจทำความเข้าใจกันไม่ได้ขณะที่ติดตามพบแล้วเท่านั้นแล้วก็มีอาการลังเลสองจิตสองใจว่าจะงัดเอา M79 ขึ้นมาเตรียมพร้อมไว้อีกดีหรือไม่แต่เชษฐารู้ทันสะกิดไหล่ไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งก่อยเลยชัยยันเครื่องยิงระเบิด M79 น่ะมันจะมีอันตรายกับพวกเรากันเองซะมากกว่าถ้ายิงออกมาโดยไม่ดูตามาตาเรือแค่ระเบิดขว้างที่กระเวียงออกไป2ลูกก็มีอำนาจพอที่จะทำให้มันตกใจผละหนีไปได้แล้วเชื่อว่าคืนนี้คงไม่ย้อนกลับมาอีกหรอกแล้วก็ขอชมนะว่าไหวพริบดีมากที่ใช้พลุกระเบิดเมื่อตะกี้นี้ช่วยมันตกใจเปิดหนีไปได้ไม่งั้นเราคงแย่กันทั้งหมดอ่ะเพราะมันเริ่มบุกตะลุมบอลแบบไม่กลัวตายแบบเนี้ยนายทหารปืนใหญ่นอกราชการสบถด่าพ่อล่อแม่พึมไปหมดแล้วบอกกับพรรคพวกทุกคนว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะไว้ใจไม่ได้แล้วเนาะลำพังปืนล่าสัตว์ต้านมันไม่ไหวกว่าจะยิงได้ทีละนัดช้าไม่ทันกินเกือบตายกันทั้งหมดอะคราวนี้ถ้าเจอแบบนี้อีกพอซัดด้วย M16 เลยลูกเล็กไม่เป็นไรแต่มัน30นัดฟลัวโต้ดูดิว่ามันจะดาหน้าเข้ามาได้อีกไหมนี่บุญเท่าไหร่แล้วที่ชัยภูมิเรานั้นเหนือกว่าเพราะอยู่ในกลุ่มล้อมของป่าหินมันเข้ามาไม่สะดวกถ้าเป็นพื้นที่ราบโล่งโอ้ยรับรองตายเกลี้ยงไม่มีเหลือสำหรับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะแจกแล้วนะเนี่ยของใครก็เอาประจำตัวไว้ถ้ายังไม่ใช้จะฝากพวกลูกหาบให้สะพายไว้ก่อนก็ได้ขืนมัวแต่ยัดอยู่ในหีบถูกกระทืบแบนไม่รู้ด้วยล่ะว่าแล้วชัยยันก็ส่งปืนยิงเร็วของพลร่มกระสุน 5.56 มม.ที่เตรียมมาพร้อมด้วยเหล่านั้นไปให้เชษฐาอนุชาและดารินคนละกระบอกต่างรับมาวางไว้ข้างๆตัวโดยยังไม่สนใจอะไรนักเพราะรู้แน่ว่าถึงยังไงคืนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสต้องใช้แน่นอนเชษฐาดูนาฬิกาขณะนั้น4นาฬิกา10นาทีเข้าไปแล้วใกล้สว่างเต็มทีอากาศหนาวแสนหนาวแต่ความรู้สึกภายในของแต่ละคนร้อนรุ่มแวบหนึ่งที่ลงนั่งพักสูบบุหรี่ต่างระลึกย้อนไปถึงคราวทำสงครามกับโขลงของไอ้แหวงอันเป็นช้างร้ายบ้าเลือดลักษณะเกือบจะละไม้คล้ายคลึงกันแต่ในครั้งไอ้แหวงน่ะมันก็ยังไม่ดูเดือดร้ายกาจเท่ากับครั้งนี้ดารินนั้นนั่งมือกุมพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ของระพินที่กลัดอยู่ในไถ่ติดกับขอบบราเซียของหล่อนแน่นตระหนักแน่อยู่ในใจเพียงคนเดียวว่าคืนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะอำนาจพระพุทธคุณอรหันต์เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองไว้หล่อนคงถึงหายนะวิบัติแน่แท้ไม่แบบใดก็แบบหนึ่งคงไม่รอดมาได้อย่างบุดบิดราวกับมีปาฏิหาริย์เช่นนี้หรอกน้อยเธอกับนันอินดูเหมือนจะมีอะไรบอกให้พวกเรารู้มากทีเดียวนะ
แต่ก็ต้องชะงักลงซะก่อนเพราะมัวทำศึกใหญ่อยู่ตอนนี้พอจะรวบรวมสติได้ยังแล้วก็อธิบายสิว่าอะไรมันเป็นอะไรเชษฐาพูดขึ้นอย่างต้องการสืบสาวราวเรื่องเพราะทั้งเขาอนุชาและชยันรวมทั้งขยินกับลูกหาดทั้งหลายพอตื่นขึ้นมาก็พบกับความวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกราชสกุลสาวน้องเล็กของคณะเม้มริมฝีปากแน่นพยายามลำดับภาพเพราะหล่อนเองก็งงๆอยู่เหมือนกันเนื่องจากเหตุการณ์ต่อเนื่องสับสนอยู่เป็นช่วงระยะหลายตอนอะไรก่อนและอะไรหลังหล่อนพยายามคิดสิ่งที่เกิดขึ้นหยกๆนี้เป็นเหตุการณ์เจ้าละวันชุลมุนจริงๆสมองของหล่อนปั่นป่วนไปหมดที่จำได้แน่ๆเพราะเพิ่งจะผ่านมาหยกๆครั้งล่าสุดก็คือตอนที่ตนเองถูกขยิ่งชนให้ล้มกลิ้งลงไปนอนอยู่ตรงซอกโขดหินเอ็นแล้วต่อจากนั้นก็เห็นช้างใหญ่ตัวที่ปรีม้วนงวงเข้ามาหมายแทงหล่อนถล่มล้มครืนร่างกายของมันปิดบังทับหล่อนไว้โลกในซีกส่วนนั้นมืดไปหมดแล้วหายใจไม่สะดวกตลอดจนไม่ได้ยินสรรพสำเนียงใดๆเลยเหมือนกับว่าตนเองได้ตายไปแล้วฉะนั้นจนกระทั่งซากที่บังทับอยู่เริ่มจะขยับเลื่อนออกมีลมโชยเข้ามาให้หายใจคล่องขึ้นบ้างแล้วแว่วเสียงพรรคพวกตะโกนเรียกชื่อเท่านั้นจึงรู้ว่าตัวเองยังพอมีชีวิตรอดอยู่

0: หรือเล่าอะไรให้ทุกคนที่มองเป๋งมาที่หล่อนเป็นตาเดียวฟังดารินมองออกไปยังเจ้าด้วนช้างป่าคู่บารมีเห็นมันยืนหมุนคว้างหันรีหันขวางและชูงวงขึ้นสูงคล้ายๆจะสำเนียกรหัสอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปแต่มันก็ยังไม่ทำเสียงอะไรขึ้นหล่อนตะโกนเรียกทันทีด้วนด้วนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเหรอเจ้าด้วนไม่ให้เสียงตอบใดๆทั้งสิ้นคงชูงวงสายร่อนและเป่าลมฟึดฟัดฟึดฟัดหูกลางผึ่งทุกคนหันกลับไปมองตามหล่อนทันทีฉับพลันนั้นก่อนที่ใครจะพูดคำใดออกมาพรานชดหรืออนุชาผู้ตาไวที่สุดก็ละล่ำละลักชี้มือร้องมาแต่ฟังไม่เป็นภาษานอกจากสำเนียงอุทานทีว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซากไอ้ผีดิบตัวที่เชษฐายิงคอหักพับแล้วยิงตัดที่ข้อเท้าล้มเป็นไม้ท่อนซึ่งได้ช่วยกันจับมันพลิกหงายขึ้นปล่อยทิ้งไว้ให้นอนอยู่ตรงริมด้านซ้ายใกล้ๆโขดหินบัดนี้ถ้าตาไม่ฝาดทุกคนเห็นมันพลิกคว่ำหน้าลงแล้วจะคว่ำตอนไหนก็ไม่มีใครทราบแล้วก็มีอาการคลานสี่ตีนเคลื่อนไหวช้าๆทำท่าจะเคลื่อนหนีหลบออกจากบริเวณนั้นไปอนุชาเชษฐาคว้าไรเฟิลขึ้นมาอีกครั้งด้วยสัญชาตญาณแต่ดารินตะโกนก้องอย่ายิงไม่มีประโยชน์หรอกพรางหล่นก็ร้องสั่งแหลมไปทางเจ้าด้วนทันทีว่าด้วนไอ้ผีนรกนั่นกำลังจะหนีมันมีวิญญาณเข้าสิงอีกแล้วเร็วหยุดมันไว้เดี๋ยวนี้หยุดมันไว้ด้วนเสียงแหวกสั้นๆแต่กระหึ่มดังมาจากช้างป่าตัวที่เป็นมิตรกับคณะมนุษย์นั้นแล้วเรากลับเป็นประกาศสิทธิ์สั่งจากราชินีเจ้าชีวิตของมันเจ้าด้วนพุ่งเข้าใส่ซากวิกลวิการอันกำลังมีปฏิกิริยาที่น่าขนลุกนั้นทันทีเพียงแค่3-4ก้าวของมันก็ถึงตัวใช้เท้าหน้าข้างหนึ่งเหยียบลงไปกลางแผ่นหลังสภาพที่กำลังคลานลากตัวอยู่ก็หวบราบคว่ำหน้าลงไปติดดินสนิทนิ่งไปตามเดิมโดยมีบาทาคจสารใหญ่เหยียบไว้16คนถลันยืนพรึบขึ้นพร้อมกันหมดราวกันนัดปืนผาหน้าไม้เวียงกันพึบพับจับจ้องไปทางนั้นรวนเรจ้าละวันกันอีกครั้งทุกคนหยุดก่อนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้อยเชษฐาตะโกนสั่งเกรงจะมีใครยิงโครมครามออกไปเพราะความตกใจและอาจจะไปถูกเจ้าด้วนที่ยืนเหยียบซากนั้นอยู่ดารินกระโดดออกไปนอกกลุ่มร้องสั่งต่อไปด้วนเอามันเข้ามาตรงนี้หิ้วมันเข้ามาย้ายมันคลานหนีไปได้หิ้วมันเข้ามาด้วน
1: หล่อนสั่งความซ้ำอยู่ 2-3 ครั้งเจ้าด้วนใช้งวงจับซากแข็งทื่อนั้นจับท่อนซุงเหมือนจับท่อนซุงเล็กๆเดินเข้ามาตรงกลางบริเวณตรงที่ดารินยืนโบกมือเรียกทันทีพอมาถึงก็วางซากนั้นลงคราวนี้ทุกคนก็พลูเข้าไปมุงล้อมดูอีกมันลุกขึ้นมาคลานได้ยังไงกันนี่แล้วมันจะไปไหนชายันอุทานขึ้นเพราะสภาพเท่าที่ทั้งหมดล้อมดูอยู่ขณะนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าซากโบราณปราศจากชีวิตจิตใจใดๆทั้งสิ้น
0: มันหลอกหลอนเราเหมือนพวกปีศาจหรืออสุรกายนายนันอินบอกเกรียมๆในลำคอจ้องตาเขม็งไปยังซากนั้นหรือไม่ก็อาศัยตอนเราเผลอวิญญาณร้ายเข้าสิงพยายามจะเอาซากนี่หลบหนีไปเพราะมันไม่ต้องการทิ้งไว้ให้เราเห็นกันได้นานไม่ต้องการให้เหลือพยานหลักฐานเหมือนกับว่าเราจับมันได้ถ้ากระดูกข้อตีนมันไม่แตกเพราะนายใหญ่ยิงไว้มันก็คงลุกขึ้นเดินไปได้เร็วกว่านี้แต่นี่กระดูกแตกทรงตัวไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีคลานไปถ้างั้นเอาไงดีลุงอินพอมีวิธีทำให้มันอยู่นิ่งกับที่โดยไม่มีอำนาจผีเข้ามาสิงมันอีกได้ไหมครูพรานพูดเท่างันไปอาการของแกลังเลไม่แน่ใจนัก
1: นันอินไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมและถึงเราจะเอาซากมันไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทางที่ดีที่สุดถ้าเราคิดว่าเผลอๆก่อนสว่างคืนนี้มันจะกระดุกกระดิกหนีเราหรือแอบเข้ามาบีบคอใครเข้าก็ทำลายซากของมันซะดีกว่าหรือพวกเจ้านายคิดยังไงจะเก็บมันไว้ทำไมอีกล่ะเชษฐาชยันอนุชาและดารินมองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วอนุชาก็ถามว่าว่าไงดีครับพี่ใหญ่ลุงยินแกก็มีเหตุผลของแกเหมือนกันนะเอ้าทำลายซากมันซะเลยอย่าให้มันไตรส่งกระแสจิตหรือมนต์กาลีเข้ามาบังคับใช้งานใดๆได้อีกว่าแต่เราจะทำไงเผาเหรอเสียเวลาครับพี่ใหญ่เราจะต้องใช้ฟืนแล้วก็ใช้เวลาหมดเปลืองสักขนาดไหนถึงจะเผาไอ้เง่าไม้หมื่นปีสังยังอาบยาเอาไว้จนเหนียวแน่นเหมือนยางรถแทรกเตอร์นี่ให้มันไหม้เป็นเท่าไปได้นับแยกมันเป็นชิ้นส่วนโดยไม่ให้มันนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกดีกว่าพลังอำนาจในด้านนี้ของเราก็มีอยู่แล้วนี่ด้วยจัดการทำลายซากของมันซะกระชากไอ้ขาดเป็นชิ้นๆเลยดารินสั่งเสียงเฉียบขาดสิ้นเสียงคำสั่ง

แม้ว่าจะเป็นซากอันแลดูว่าแกร่งและเหนียวแน่นสักเพียงใดก็ตามแต่เมื่อเทียบกับพลังช้างสารมันก็ย่อมเปรียบไม่ผิดอะไรกับปลาหมึกย่างชิ้นเล็กๆที่มนุษย์ใช้มือฉีกปรากฏเสียงดังปึ๊ดเดียวหัวนั่นก็ขาดหลุดจากไหลเจ้าด้วนมีอาการเหมือนจะคว้างไกลออกไปเหมือนคว้างก้อนหินหรือลูกมะพร้าวแต่ดารินรีบร้องสั่งให้มันวางตรงนั้นโดยไม่ต้องการให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นกระจัดกระจายหายไปไหนฉีกมันออกด้วนทำลายเป็นชิ้นชิ้นแต่อย่าขว้างมันหายไปไหนฉีกแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละหล่อนพูดกับมันเหมือนพูดกับคนที่ฟังภาษากันเข้าใจแล้วอาการของมันก็แสดงว่าเข้าใจได้เหมือนกันแม้อาจจะต้องใช้ประโยคซ้ำๆอยู่หลายครั้งหรือบางขณะต้องแสดงกิริยามือไม้ประกอบบ้างก็ตามและวิธีทำลายศัตรูหรือลูกเล่นต่างๆในการสังหารเหยื่อของช้างที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นชัดมาก่อนก็พลันปรากฏขึ้นกับสายตาเป็นที่เปิดเผยออกมาว่าช้างน่ะมีสารพัดวิธีที่จะทำให้คนตายได้อย่างน่าสยดสยองผิดไปกว่าสัตว์ป่าชนิดใดทั้งสิ้นเพราะพลังอันมากมายประกอบกับความฉลาดของมันแต่ซากที่มันกำลังกระทำอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนในขณะนี้หาใช่มนุษย์ไม่เป็นแต่รูปร่างเหมือนมนุษย์เท่านั้นไม่มีเลือดเนื้อและวิญญาณทุกคนจึงดูกันได้ยังไม่มีอาการหวาดเสียวใดๆทั้งสิ้นเจ้าด้วงใช้งวงกระตุกแขนทั้งสองข้างขาดหลุดออกไปง่ายๆอีกเหมือนดึงตุ๊กตาโยนไปกองรวมกับศีรษะที่มันวางไว้กับพื้นใกล้ๆจากนั้นก็ปักปลายงาแหลมข้างหนึ่งลงไปกลางหลังแล้วงัดเสยขึ้นเบาๆลำตัวนั้นก็ฉีกขาดคว้าออกทันทีแต่ยังติดหนังส่วนหนึ่งทางด้านขวางเห็นกระดูกซี่โครงขาวมัวๆปักปนอยู่กับขุยสีดำภายในมองดูเหมือนถุงทานปนที่อัดแน่นไว้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆหลงเหลืออยู่ให้เห็นเลยว่าเป็นอวัยวะภายในของมนุษย์นอกจากโครงร่างด้านนอกและกระดูกเท่านั้นมันเอาตีนคลึงคลึงงาแทงเสยเล่นเล่นแล้วใช้งวงดึงถึงน่นดึงนี่อยู่อึดใจเดียวเท่านั้นซากของไอ้ผีดิบที่คำนวณอายุไม่ได้ซากนั้นก็แยกออกเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยบ่นปี้ไปหมดแม้แต่กระโหลกที่เป็นลูกอยู่ก็ยังถูกเขี่ยออกมาเหยียบเล่นแตกแบนติดอยู่กับพื้นหินถ้าเป็นช้างของฝ่ายมันบ้างแล้วเราตกอยู่ในภาวะเสียท่าอย่างนี้เราก็คงฉีกฉุกบทแบบนี้นะชายันครางออกมาอย่างสยองใจเมื่อเห็นวิธีการของเจ้าด้วนแล้วหวนคิดเปรียบเทียบนายนานอินเคยเห็นกับตาช้างเลี้ยงแท้ๆเวลาตกมันลืมตัวมันเอางวงจับคนเลี้ยงมันเองยัดหัวกระหม่อมใส่ปากแล้วกัดแตกเหมือนขบลูกมะพร้าวใครอย่านึกนะว่าช้างน่ะมันกัดไม่เป็นบางทีมันก็กัดเหมือนกันมันไปได้ทั้งข้างหน้าดีดได้ทั้งลูกหลังกระทืบจับฉีกฟาดแทงด้วยงาจับโยนให้ลอยสูงแล้วเอางาเสยรับหรือไม่ก็เตะเหมือนเราเตะลูกตะกร้อนอกจากคนด้วยกันแล้วก็มีไอ้ช้างนี่แหละที่มีวิธีฆ่าได้พิเรนสัปดนที่สุดเสือหมียังเก่งก็แค่กัดตบวัวควายแรดก็แค่ชนขวิดส่วนไอ้จมูกยาวเนี่ยมันเล่นของมันได้สนุกหลายอย่างชนละนายครูพรานผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นเบาๆเอาพอแล้วพอแล้วด้วนกองมันรวมๆไว้ตรงนี้แหละอยากจะดูเหมือนกันว่าแล้วมันจะต่อตัวเองเข้ามาแล้วลุกขึ้นหรือคลานหนีไปได้อีกหรือเปล่าดารินสั่งกับเจ้าด้วนของหล่อนมันไม่สนใจกับคำสั่งประโยคหลังสุดของหล่อนนักคงเล่นง่วนอยู่กับชิ้นส่วนของซากโบราณนั่นเขี่ยกลิ้งอยู่ไปมาเชษฐาบอกกับทุกคนว่าเอาละเลิกกังวลได้แล้วสำหรับไอ้ซากเวนนี่เชื่อว่ามันคงจะไม่สำแดงฤทธิ์เดชอะไรขึ้นมาอีกอ่ะงั้นเราก็กลับไปปรึกษากันต่อดีกว่า

มดพากันละจากซากที่กลายเป็นชิ้นส่วนกลิ้งอยู่กลางบริเวณนั้นกลับเข้าไปนั่งประชุมกันตามเดิมดารินเป็นคนหลังสุดที่เดินตามเข้าไปหล่อนใช้ไฟฉายส่องดูสายเชือกที่คล้องคอเจ้าด้วนอันมีเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหล่อนเป็นผู้อัญเชิญให้ติดอยู่กับตัวเพื่อพิทักษ์คุ้มครองแน่ใจว่ายังอยู่กับมันอย่างมั่นคงโดยไม่หลุดหายไปไหนจึงกลับเข้าไปยังพรรคพวกทุกคนที่รอคอยหล่อนอยู่ก่อนแล้วคณะพรรคทั้งหมดรวมทั้งลูกหาบไม่มีใครแสดงอาการง่วงเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนตาสว่างประสาทตื่นพร้อมระหว่างน้อยกับหนานอินใครตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ผิดปกติในแคมป์นี้ก่อนกันพี่ใหญ่ของคณะเริ่มต้นสอบความที่ถามค้างกันไว้ทันทีเพื่อประมวลเหตุการณ์ดารินหันไปมองหน้าหนานอินเหมือนจะหยั่งความรู้สึกเพราะหล่อนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครูพรานผู้เฒ่ายิ้มแค้นๆกล่าวว่าให้นายหญิงเล่าก่อนดีกว่าเพราะถึงยังไงหนานอินก็ลุกขึ้นมาทีหลังนายหญิงแน่ๆอ่ะถ้างั้นก็เอาทางด้านน้อยก่อนแล้วกันเชษฐาพยักหน้าบอกสังหรณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้น้อยหลับๆตื่นๆอยู่ตลอดเวลานะคะราชสกุลสาวเริ่มต้นทบทวนเหตุการณ์ขณะที่ทุกคนจับมองมาที่หล่อนอย่างตั้งใจเป็นตาเดียวน้อยมาตื่นรู้สึกตัวขึ้นอย่างแน่ชัดเอาตอนหนึ่งตอนนั้นมองออกไปที่บริเวณปางพักของเรารู้สึกมันเงียบเชียบไปหมดที่สำคัญก็คือตอนนั้นไฟทุกกองมันรีมอดเกือบดับมันผิดคำสั่งไปจากที่บอกกันไว้เมื่อตอนหัวค่ำแล้วว่าเวรยามคืนนี้จะเผลอหลับไม่ได้เลยและจะต้องสุมไฟให้สว่างตลอดเวลานั่นคือจุดสะดุดใจครั้งแรกต่อมาน้อยก็พยายามสะกิดปลุกพี่กลางและก็พี่ใหญ่ที่นอนขนาบข้างๆสะกิดเท่าไหร่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมตื่นเลยฮ่าพี่ชายทั้งสองร้องออกมาอย่างประหลาดใจพร้อมๆกันเป็นความจริงค่ะปลุกไม่ยอมตื่นเหมือนกับคนขี้เซาผิดปกติหรือมิฉะนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจสะกดของอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งที่ก็เห็นสภาพการหายใจเป็นปกติดีเชิงโคกไปดูชายันก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันก็แปลว่าตอนนั้นพวกเราทั้ง4คนที่นอนอยู่ภายใต้เพิงเดียวกัน3คนหลับไม่รู้ตัวปลุกก็ไม่ตื่นมีน้อยตื่นรู้ตัวขึ้นมาคนเดียวเท่านั้นแหละตายฮะนี่แต่น้อยไม่บอกเรื่องนี้พวกเรายังไม่รู้เลยนะว่าตอนนั้นหลับกันเป็นตายชายันจุปากเบาๆแล้วกระชั้นคำถามมาอีกว่าเออแล้วต่อไปยังไงอะดารินเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดในสิ่งที่หล่อนตื่นขึ้นมาประสบพบเห็นเหตุการณ์อยู่ตามลำพังคนเดียวนับตั้งแต่คว้าไฟฉายและไรเฟิลประจำมือลุกขึ้นมาออกตรวจบริเวณแคมป์โดยพบว่านอกจากกองไฟที่ก่อไว้ทุกกองแทบจะมอดดับเหลือแต่ไฟแดงๆปรากฏว่าพวกลูกหาบที่นอนกันอยู่เป็นกลุ่มๆรวมทั้งพวกที่เข้าเวรยามนั่นก็หลับไหลกันไปหมดและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแทนที่จะเห็นคนของหล่อนคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่เวรยามกลับกลายเป็นเห็นร่างวิกลวิการของไอ้ผีดิบ2ตัวนั่งอยู่แทนที่ทำท่าเหมือนกับว่าจะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของคณะพักด้วยเช่นนั้นแหละแต่ด้วยความที่เชื่อมั่นในอำนาจพระพุทธคุณที่คุ้มตัวอยู่และด้วยสติที่พยายามควบคุมให้มั่นคงที่สุดหล่อนได้เข้าไปดูมันจนใกล้พยายามจะพูดจาปราศัยกับมันพยายามจะทักทายสอบถามความประสงค์แต่มันก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรทั้งสิ้นตรงข้ามเมื่อหล่อนเดินเข้าไปใกล้มันก็กระถดถอยหนีไม่ยอมที่จะให้หล่อนเข้าไปถึงตัวได้แต่ก็ยังไม่พลานหนีไปไหนไกลเดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณแคมป์นั่นแหละแล้วทำไมน้อยไม่ยิงหรือส่งเสียงเอะอะขึ้นในตอนนั้นล่ะอนุชาถามขึ้นโดยเร็วเหตุการณ์ที่น้องสาวเล่าทำให้ทุกคนงุนงงไปหมดนั้นอินทำหน้าที่แปลขยินฟังโดยชนิดคำต่อคำระหว่างที่นายหญิงเล่าเหตุการณ์ให้ทั้งหมดฟังเนื่องจากในคณะ
มีเจ้านักเลงโตหลุมช้างเพียงคนเดียวที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องขยินอ้าปากหวอกรอกตาอยู่ไปมาหม่อมราชวงศ์หญิงดารินยักไหลเมื่อได้ยินคำถามของพี่ชายกลางพี่กลางคะและจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะที่น้อยจะโวยวายกระตุกกระตากอะไรขึ้นในขณะนั้นหล่อนพูดเสียงต่ำๆเต็มไปด้วยกำลังใจดีเยี่ยมน้อยไม่รู้สึกหวั่นหวาดอะไรทั้งนั้นแหละและสำเนียกรู้ชัดได้ทันทีว่าพวกเราทั้งหมดตกอยู่ภายใต้อำนาจสะกดของพวกมันหมดแล้วคงมีแต่น้อยคนเดียวเท่านั้นที่มันยังสะกดไว้ไม่ได้และขณะนั้นแสดงให้เห็นว่ามันได้เข้ามายึดครองแคมป์ของพวกเราไว้หมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำอันตรายใดๆพวกเราเลยสำหรับไอ้สองตัวที่น้อยตื่นขึ้นมาเห็นมันนั่งในบริเวณแคมป์ก็คือสองตัวที่พวกพี่ใหญ่ช่วยกันระดมยิงภายหลังจากตกใจตื่นขึ้นมาพบเหตุการณ์แล้วนั่นแหละค่ะตัวนึงถูกกระสุนพี่กลางหัวแหว่งไปครึ่งนึงแต่เดินหนีหายไปได้อีกตัวนึงถูกพี่ใหญ่ยิงคอหักพับข้อเท้าแตกกองให้เห็นอยู่ซึ่งตอนนี้เจ้าด้วนของเราก็ฉีกมันออกเป็นชิ้นๆอยู่โน่นแล้วตอนนั้นน้อยยังไม่ต้องการที่จะเหตุการณ์มันอึกกระเริกเกิดขึ้นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเอายังไงกันแน่กับเราก็เดินเข้าไปใกล้มันมันก็ถอยหนีทั้งสองตัวพอหยุดมันก็ยืนหรือลงนั่งเฉยไปอีกป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอีตอนนั้นก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่ขณะนั้นเป็นโอกาสอันดีเลิศของมันที่จะขยุ่มคอพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดให้ตายไปได้แล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเข้ามาเหมือนจะคุมเชิงยึดครองสถานที่อยู่เฉยๆงั้นแหละแล้วดูมันก็ไม่แคร์ในการที่น้อยตื่นขึ้นมาเผชิญพบเห็นกับมันตามลำพังคนเดียวส่วนน้อยก็ไม่แคร์เหมือนกันเพราะแน่ใจว่ามีดีถึงยังไงมันก็ทำอะไรน้อยไม่ได้หล่อนเล่าต่อไปว่าบุคคลสำคัญที่สุดที่หล่อนสงสัยว่าไปอยู่ซะที่ไหนแล้วตกอยู่ในภาวะใดก็คือหนานอินผู้ก็ถือว่าเป็นพรานครูผู้เรืองวิชาคนหนึ่งเหตุใดจึงเงียบกริบปล่อยให้เกิดเรื่องวิกลวิการเช่นนี้ขึ้นได้ทั้งที่สั่งให้ระวังเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มอัตราศึกแล้วเมื่อตอนจะแยกย้ายกันไปนอนหล่อนจึงยังไม่สนใจกับไอ้ผีดิบสองตัวนั้นก่อนออกเดินฉายไฟส่องหาหนานอินและในที่สุดก็พบครูพรานผู้เฒ่านอนอยู่ตามลำพังเดียวดายหันหัวออกดักปากทางด่านด้านหนึ่งหันปลายเท้าเข้ามายังบริเวณแคมป์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สิ้นศิลปินแห่งชาติจาทวีบูรณะเขตผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทยและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาทวีสิริอายุ94ปีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกแสดงความอาลัยร้อยตรีทวีบูรณะเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566ร้อยตรีทวีบูรณะเขตเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2475ที่จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันอายุ94ปีสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนจากการบุญระดับประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์และระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนพดุงราชซึ่งทั้ง3แห่งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยเกิดในครอบครัวที่บิดาเป็นครูศิลปะและเป็นช่างฝีมือทำให้ชีวิตวัยเด็กของร้อยตรีทวีได้เรียนรู้วิชาการวาดรูปและงานช่างแกะสลักจากบิดาเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3ได้ออกไปประกอบอาชีพช่างเขียนภาพในหลายท้องที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานกระทั่งปีพุทธศักราช2498ได้เข้ารับราชการเป็นทหารสังกัดกองทัพภาคที่3และรับยศสูงสุดเป็นจ่าสิบเอกเมื่อพุทธศักราช2506รวมระยะเวลารับราชการทหาร23ปีโดยขณะที่รับราชการทหารร้อยตรีทวีได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างศิลป์หลายแขนงเพื่อรับใช้ภารกิจของทางราชการอย่างเต็มความสามารถและเมื่อกองทัพภาคที่3ต้องการช่างฝีมือดีสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชร้อยตรีทวีได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมวิชาการปั้นและหล่อโลหะที่กองหัตถศิลป์กรมศิลปากรกับศาสตราจารย์ศิลป์เพียวรศรีอาจารย์เขียนยิ้มสิริอาจารย์สนั่นศิลากรและอาจารย์พิมานมูลประมุขท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเอกอุแห่งวงการศิลปะไทยซึ่งได้เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้แม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญต่อการฝึกฝนและพัฒนาอย่างยิ่งภายหลังการอบรมร้อยตรีทวีได้กลับมาสร้างผลงานหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทำให้ได้รับความไว้วางใจสร้างผลงานอีกหลายชิ้นต่อมาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: บอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อมพนำ
1: อยู่นี่เองดีใจหาเสร็จแทบแย่ใจดีทำกันบ้านแรกไม่ได้ดีใจสอนหน่อยได้ไหมน่านะสอนใจดีหน่อยเถอะเอ๊ะดีใจนี่ใจร้ายจัง
2: อะไรการใจดีทำไมต้องโมโหขนาดนั้น
1: ก็พี่พจน์ดูดีใจสิคะใจดีพูดดีๆด้วยก็ไม่ยอมพูดกับใจดีขอให้สอนกันบ้านแรกให้หน่อยก็ไม่ยอมสอน
2: อ้าวทำไมละดีใจมีอะไรทำไมถึงไม่พูดมัวแต่อมพนามอยู่อย่างนี้จะรู้เรื่องกันได้อย่างไร
3: ไม่ได้อมอะไรไว้แต่ดีใจเจ็บคออ
2: ้าวแล้วก็ไม่บอก
3: แล้วอมพนามคืออะไรครับพี่โพส
2: คำว่าอมพนามหมายถึงนิ่งอึ้งไม่ยอมพูดหรือพูดไม่ออกจ้าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมกับวชช.ปัตตานีผนึก16ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU พิเทน Next ดึงทุนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์พิเทนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายรวม16หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU พิเทน Next ณวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในการนี้นางสาวขวัญจิตเคงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยกระดับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนสินค้าการเกษตรและศูนย์ศิลปาชีพตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภายในงานยังเปิดตัวโครงการเยาวชนอาสาประจำปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,570 ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาถิ่นพิเทนพร้อมจัดเวทีเสวนาจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปาตานี357ปีพิเทนต้องไปต่อและเตรียมจัดชุดความรู้12ชุดด้านประวัติศาสตร์ภาษาอาหารศิลปะและการท่องเที่ยวชุมชนการรวมพลังของ16ภาคีเครือข่ายครั้งนี้เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับรากเหง้าของชุมชนเพื่อผลักดันพิเทนต้องไปต่อสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชา

0: สามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนเทียนอก
8: ทำอะไรกันอยู่เหรอ
9: กำลังทำขนมบัวลอยอยู่จ้ะ
8: ก็ดีละช่วยสีสวัสดิ์ปั้นแป้งบัวลอยหน่อยสิเดี๋ยวฉันไปดูน้ำกะทิก่อน
9: กลิ่นอะไรอ่ะหอมหอม
8: กลิ่นควันของเทียนอบที่ฉันใช้อบน้ำกะทิน่ะ
9: ฮะนี่เธอเอาเทียนมาอบกะทิทำขนมหวานให้ฉันกินเหรอ
8: ยังไม่ทันกินเลยแถมฟังก็ไม่ได้สับฉันหมายถึงเทียนอบที่เอาไว้สำหรับอบขนมให้มีกลิ่นหอมตั้งหาก
9: มีเทียนแบบนี้ด้วยเหรอ
10: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะขนมอย่างไทยหลายๆอย่างมีทั้งรสหวานและมันแล้วยังมีขนมอีกหลายชนิดที่ทำให้มีกลิ่นหอมชวนกินการทำขนมให้มีกลิ่นหอมนั้นทำได้ด้วยวิธีอบด้วยดอกไม้สดชนิดที่มีกลิ่นหอมเป็นวิธีหนึ่งกับอบให้มีกลิ่นหอมด้วยควันของเทียนอบเป็นอีกวิธีหนึ่ง
9: แล้วเทียนอบทำยังไงอ่ะ
10: เริ่มจากเราต้องเตรียมส่วนประกอบในการทำได้แก่ขี้ผึ้งแท้พาราฟินหรือเทียนไขเครื่องหอมได้แก่กำยานผิวมะกรูดชะลูดจันเทศน้ำมันจันน้ำอบไทยและได้ดิบสำหรับทำไส้เทียนขั้นแรกเอาได้ดิบซักสะอาดบิดให้หมาดชุบน้ำอบไทยแล้วผึ่งไว้ในร่มให้แห้งจึงเอามารวมกันเข้าเป็นเส้นขนาดนิ้วก้อยตัดให้ยาวประมาณ1คืบเอาน้ำมันจันทร์รูดได้นี้เล็กน้อยแล้วเอาใส่โถอบด้วยควันกำยานอบหลายๆครั้งจนกลิ่นหอมเข้าเนื้อได้ไส้เทียนต่อมาให้เตรียมเครื่องหอมต่างๆคือชะลูดกำยานจันเทศป่นเป็นผงผิวมะกรูดหั่นซอยให้ละเอียดรวมเข้าด้วยกันไว้สุดท้ายคือการฟั่นเทียนให้เป็นเล่มเทียนอบเล่ม1เล่ม1ใช้ขี้ผึ้งแท้2ส่วนพาราฟินหรือเทียนไข1ใน4ส่วนใส่ภาชนะตั้งไฟให้ละลายเข้าด้วยกันแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นควักขี้ผึ้งขึ้นคราวละประมาณ1ช้อนคาวปั้นและแผ่ขี้ผึ้งให้เป็นแผ่นกลมตักเครื่องหอมใส่บี้ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเอาขี้ผึ้งที่ทำไว้นี้อังไฟให้นิ่มแผ่ให้เป็นแผ่นแบนเอาได้ไส้เทียนวางตามยาวให้ไส้เทียนยื่นออกพันแผ่นเทียนทั้งสองข้างบีบขี้ผึ้งให้ติดไส้เทียนแล้วฟั่นฟั่นคือคลึงให้เป็นเล่มกลมทั้งหัวและท้ายขดเป็นวงให้ปลายสองข้างไขว้กันตัดแต่งปลายไส้เทียนให้เสมอกันเป็นอันเสร็จจ้ะ
8: เวลาใช้เราก็จะเอาเทียนนี้ติดไว้ข้างใต้ฝาโถพอจุดเทียนติดไฟขึ้นแล้วจึงปัดให้ดับพอมีควันก็เอาฝาครอบโถให้ควันหอมอบสิ่งที่อยู่ในโถไงจ๊ะ
9: อ๋อเข้าใจละ
8: ก้าวแต้มนี่บัวลอยหรือลูกนิมิตน่ะ
9: ปั้นลูกใหญ่ๆจะได้กินอิ่มเร็วๆไง
10: โอ้ก้าวแต้มคนไทยเรามักจะทำขนมชิ้นเล็กๆให้พอดีคำ
9: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกินบัวลอยยักษ์ของฉันเอง
8: แน่อยู่แล้วล่ะไม่มีใครกล้ากินหรอกนอกจากเธอ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่13ถึง19กันยายนมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,514 คดีมูลค่าความเสียหาย236ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่6ถึง12กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง204คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า61ล้านบาทจากข้อมูลทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงที่สุดอยู่ที่ 4,103 คดีคิดเป็น 74.4% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดอีกด้วยที่มีความเสียหายกว่า54ล้านบาทคิดเป็น 22.9% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งความที่สุดในรอบสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครมีการแจ้งความไว้89คดีเชียงใหม่31คดีนนทบุรี22คดีหากวิเคราะห์ตามเพศอายุและผู้เสียหายที่มักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้ยังคงพบว่าเป็นผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันและเมื่อจำแนกตามประเภทคดียังพบอีกว่ากลุ่ม 21-30 ปียังครองสถิติจำนวนผู้เสียหายสูงสุด3อันดับแรกได้แก่1คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าบริการอันดับ2คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นและอันดับที่3คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานทั้งนี้แนวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเคสรับแจ้งผ่านทางศูนย์ ACSC ที่ประสานงานร่วมกันกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าทำการตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้ทั้งหมดจำนวน21รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 3.8 ล้านบาทโดยมีเคสที่เข้าช่วยเหลือเหยื่อที่น่าสนใจโดยมีมูลค่าสูงจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050

0: หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอสำนวนมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมะกอกเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งโตขนาดผลหมากดิบลักษณะรูปไข่หรือรูปรีผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกผลสีเหลืองหม่นผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวจัดมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงพูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ได้โดยเปรียบกับคนที่หลบเลี่ยงไปมาได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะใช้มะกอกป่าถึงสามตะกร้าก็ยังไม่ถูกหรือหมายถึงคนกลับกรอกเช่นคนอย่างเธอมันพวกมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมีอย่างหรือเมื่อวานพูดอย่างหนึ่งพอมาวันนี้กลับพูดไปอีกอย่างดังโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าคนพาลพูดพล่ำลิ้นลมไหวเพ้อพดสบถถลายหลอกล้นมากอกสามตะกร้าไปปลาเปล่าบ่ถูกสักผลพ้นเล่ลิ้นลมพาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.com

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากสถานการณ์จริงเพื่อนำมาประกอบการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยหารือทั้งการวิเคราะห์ลักษณะภัยพิบัติการเตรียมพร้อมและประเมินสถานการณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้า

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ประตูแปลกๆเหมือนอยู่ในเมืองจีนเลย
9: แถวนี้เขาเรียกว่าวงเวียนโอเดียนและนี่คือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาส่วนข้างหลังนั่นคือถนนเยาวราชจ้า
10: อุ้ยเยาวราชใช้หน้าเท้าเมืองไทยนั่นหรอ
9: ใช่แล้วแต่ทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยล่ะก้าวแต้ม
10: ก็แถวนี้ของกินเยอะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย
9: ไม่กินผมก็กางอยู่แล้วแต่ก่อนกินต้องถ่ายรูปก่อน
11: หรืออย่าซีซัววางของเกะกะอย่างงี้สิ
9: ลูกไม่สบายอย่าซีซัวกินสิคะ
10: เราคนกันเองลูกค้าประจำเจ๊อย่ามาซีซัวขึ้นราคา
8: สีสวัสดิ์สีสัวคือตัวอะไรเหรอทำไมมีคนพูดถึงกันหลายคนจัง
9: นั่นสิเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยเลย
12: สีสัวไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นเลยจ้ะฉันจะอธิบายให้ฟังนะสีสัวเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่ากระจัดกระจายออกไปทั้ง4ทิศหมายถึงไม่เจาะจงไม่ระมัดระวังไม่มีเป้าหมายในทิศใดทิศหนึ่งใช้เปรียบการพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ยั้งคิดไม่พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนพูดหรือก่อนทำในภาษาไทยซีซัวมีความหมายว่ามักง่ายลวกลวกพูดหรือทำไปอย่างสุ่มๆโดยไม่คิดหรือไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงหรือไม่รับผิดชอบ
9: อย่างเช่นก้าวแต้มอย่ากินซีซัวเดี๋ยวท้องเสียใช่ไหมจ๊ะ
10: ผิดแล้ววิเชียรมาต้องพูดว่าซีซัวกินต่างหาก
12: ใช้ได้ทั้งสองแบบนั่นแหละจ้ะคืออย่างนี้นะในภาษาจีนแต้จิ๋วใช้คำว่าซีซัวเป็นคำกริยาและมักใช้คำกริยาอีกคำหนึ่งตามมาเช่นซีซัวต่าแปลว่าพูดโดยไม่ระมัดระวังซีซัวเจี๊ยแปลว่ากินทุกสิ่งโดยไม่ระวังแต่ในภาษาไทยซีซัวใช้เป็นคำขยายกริยาจึงใช้ว่าพูดจาซีซัวกินซีซัวแต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้ใช้คำว่าซีซัวอย่างภาษาจีนคือใช้เป็นคำกริยาและมีคำกริยาอื่นตามมาแทนที่จะพูดว่าพูดจาซีซัวกลับพูดว่าซีซัวพูดแทนที่จะพูดว่ากินซีซัวกลับพูดว่าซีซัวกิน
9: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะใช้ได้ทั้งสองแบบนี่เองก้าวแต้มเข้าใจหรือยังอ้าวเฮ้ยกินตลอดเลยนะก้าวแต้ม
10: มายาวราชก็ต้องกินเกาลัดสิแล้วต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวกระเพาะปลาเฉาก๊วยขอดูนะกินไม่ได้ทั้งหมดจะไม่ไปไหนทั้งนั้น
12: ว่าแต่ก้าวแต้มไม่ไปเดินเที่ยวต่อแล้วเหรอว่าจะพาไปดูอะไรสนุกสนุกสักหน่อย
9: คงไม่ไปแล้วมั้งได้ของอร่อยนี
10: ่ไปไปไป
13: ที่ผลบันดาลให้ความจริงนั้นได้ปรากฏขึ้นในหมู่ในคณะจากการปราบปรามตัวสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีพระปัตตปรมาสความละเอียดของปัญญาก็จะเกิดขึ้นมานะกามฉันทะมานะทิฏฐิมานะปฏิฆารูปราคารูปราคาวิชาในเรื่องของความจริงที่อยู่ร่วมกันอาจจะต้องมีทิฏฐิมานะเรื่องอำนาจของการกำหนัดอยู่ติดอยู่จมอยู่ในลักษณะของรูปราคาอรูปราคาจนมีผลแห่งคำว่าทิฏฐิมานะจองจำจองใจของตนเองให้หลงผิดให้เห็นผิดให้เข้าใจผิดและสำคัญผิดพายเสียหลักเสียคู่เสียคนเมื่อความจริงมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ในข้อปฏิบัติของแต่ละคนก็ค่อยเพียรเพ่งแผดเผาอยู่อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นจะได้ความเข้าใจได้ความละเอียดมากขึ้นเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความมีเหตุมีผลให้ปรากฏอยู่กับใจของตนเองจะได้ความละเอียดจะได้ความรอบคอบจะได้ความสุขุมลุ่มลึกกับใจของตนเองในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจของแต่ละคนความจริงแท้จึงปรากฏอยู่ด้วยอำนาจของตัวปัญญาว่าจะต้องทำลายเสียซึ่งอวิชชาซึ่งเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง การทำลายตัววิชานั้นจะต้องอาศัยตัววิชาอันเกิดจากการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าทำความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ก็ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทจากผลที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติจับตาดูเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่แม้สิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของตนเองก็จะรู้ได้ว่าส่วนไหนผิดส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดส่วนไหนถูกจากอำนาจของการกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยตนของตนเองจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยตนของตนเองคำว่าเหตุกับผลคำว่าต้นกลางปลายที่สุดก็จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดได้จากอำนาจตัวยึดใดๆที่เกิดขึ้นพอหลุดจากอำนาจของตัวยึดแล้วมันก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางไปตามลำดับอำนาจของสติสมาธิปัญญาที่เราเฝ้ากำหนดกันอยู่ที่เราเฝ้าทำความเพียรกันอยู่ที่เราเฝ้าด้วยความตั้งใจกันอยู่จะรู้ได้ในสิ่งที่เรากำหนดไว้ตากำหนดไว้อยู่กับรูปอะไรหูกำหนดไว้อยู่กับเสียงอะไรจมูกกำหนดไว้อยู่กับกลิ่นอะไรลิ้นกำหนดไว้อยู่ในลักษณะรสชาติอะไรแม้แต่กายกับกายแค่เดียวว่าใจที่พึงกำหนดได้ในลักษณะที่สัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็จำต้องกำหนดอยู่กำหนดดูด้วยความมีเหตุมีผลของใจจะทำให้เรานั้นรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจในลักษณะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเกิดด้วยอำนาจอะไรเกิดด้วยเหตุอันใดสติตามกำหนดรู้ตั้งแต่ต้นจนจบว่าตัวส่วนไหนเป็นกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาซึ่งก็เกิดไม่หยุดไม่หย่อนกับทุกคู่ทุกคนแม้ส่วนเหตุผลที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลัปปตปรมาสซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะฟังและจมอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้จนได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในส่วนของกามราคะปฏิฆะรูปราคะรูปราคะมานาวิชาซึ่งเป็นตัวที่ฝังอยู่จมอยู่ในใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปจึงพาให้มืดให้มัวกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นจริงเห็นจังลงไปกับสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปในสิ่งเหล่านี้ในส่วนอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องหาเหตุหาผลไม่ได้เพราะทำลายเหตุแห่งความมืดบอดของใจไม่ได้เมื่อทำลายเหตุแห่งความว่ามืดบอดของใจไม่ได้แล้วอย่างอื่นใดมันก็เข้ามาแทนที่ทุกรูปแบบนั่นเองทำให้เรานั้นสับสนขาดความมั่นใจในสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูดแม้ส่วนที่คิดนึกอยู่ก็ไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอื่นใดย่อมตามมาเป็นพุ่มเป็นพวง อย่างอื่นใดย่อมตามมาเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงจำต้องปราบปรามกิเลสซึ่งต่อเนื่องกับใจหยาบๆที่มีอยู่ในความอยากของมนุษย์หาสิ้นสุดไม่เมื่อความอยากไม่มีที่สิ้นสุดความอยากไม่มีที่หยุดความอยากไม่มีจุดจบเหตุใดๆก็มีอยู่และเป็นอยู่ด้วยความว่าร้อนรนกระวนกระวายทุรนทุรายกับเหตุนั้นๆผลนั้นๆที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปมีสารพัดพร้อมนาจของความอยากอยากจนลืมนึกถึงความเป็นจริงอยากจนลืมนึกถึงความถูกต้องอยากจนลืมคำว่าผิดหรือถูกในความอยากจึงเป็นต้นตอของที่มาของสุขและทุกข์เป็นต้นตอของความว่าสับสนวุ่นวายยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดด้วยเหตุแห่งความอยากของมนุษย์ที่มีอารมณ์เกาะเกี่ยวและนุ่งเหนียวอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์เกาะเกี่ยวเหนียวรั้งอยู่ตลอดเวลาท่านกำหนดได้ในเหตุแห่งความอยากแล้วจะรู้ว่าความจริงที่ปรากฏอยู่นั้นมีลักษณะอย่างไรจึงต้องมากำหนดไว้ในเหตุแห่งความอยากอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นมีแต่เรื่องของความอยากที่สิงอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นไม่รู้ต้นตอแห่งเหตุแห่งความอยากที่แท้จริงได้แต่มุ่งหวังคาดว่าเข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ในเหตุในความอยากที่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดความจริงกับความไม่จริงมันก็จะประกาศผลในใจของแต่ละคนมันก็จะประกาศผลที่เกิดอยู่กับจิตใจของแต่ละคนด้วยความเข้าใจอย่างนี้จะขัดจะแย้งจะแย้งจะขัดอย่างไรเมื่อเราพยายามปราบปรามในเหตุที่เกิดขึ้นความจริงนั้นก็จะค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางไปตามลำดับจากอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูในเหตุในผลที่เกิดขึ้นกับใจของว่ามีความมุ่งหวังมีความตั้งใจเป็นอย่างไรมีความมุ่งหวังตั้งใจเป็นอย่างไรจำต้องศึกษาให้ละเอียดจำต้องศึกษาให้รอบคอบและสุขุมกับใจของในผลที่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้ในผลที่ได้มาจากความจริงของสิ่งเหล่านี้อาศัยว่าเราละเอียดเรารอบคอบเรามีเหตุมีผลพอการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะเป็นการเฝ้าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลของการกำหนดอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้เปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ความจริงนั้นก็ค่อยจะปรากฏขึ้นกับเหตุกับผลกับใจของตนเองความอยากใดๆที่มันเหยียบย่ำหัวใจความอยากใดๆที่มันเกิดอยู่กับใจของตนเองต้องรู้แล้วว่ามีผลเป็นอย่างไรต้องรู้แล้วว่ามีความจริงปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างไรในเหตุในความอยากที่มีอยู่โดยทั่วไป เมื่อเหตุแห่งความยากเกิดอยู่โดยทั่วไปลักษณะที่เราต้องเฝ้ากำหนดรู้ที่มาที่ไปรู้แหล่งที่มาที่ไปแล้วจะทำให้เรากระจ่างแจ้งกับสิ่งเหล่านั้นถ้าอยากอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างนั้นถ้าอยากด้วยเหตุอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างนั้นถ้าอยากด้วยเหตุอย่างนั้นจะมีผลเป็นอยู่อย่างนี้ให้ความจริงนั้นนั้นให้ความมีเหตุมีผลนั้นนั้นจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจของตนเองจะค่อยมีผลปรากฏอยู่กับใจของตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในความเข้าใจอย่างต่อเนื่องจะมีผลแห่งความจริงที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากที่เหตุการณ์ที่ปรากฏแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนไหนธรรมส่วนไหนอาธรรมส่วนไหนกุศลส่วนไหนอกุศลส่วนไหนบาปส่วนไหนบุญมันก็จะมีผลทำให้ทุกคนผู้มีความสังเกตสังการละเอียดโดยเหตุโดยผลทำให้รู้การปรับการแก้ได้ทำให้รู้การแก้การปรับได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกการประกาศความจริงจากใจที่นิ่งจากใจที่สงบจากใจที่เย็นด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาที่เฝ้ากำหนดอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ที่มาของเหตุของผลก็จะละเอียดขึ้นกับใจของแต่ละคนที่มาของอำนาจวาสนาบารมีก็จะปรากฏได้โดยเหตุโดยผลกับใจของแต่ละคนที่จำต้องกำหนดอยู่จำต้องฝึกอยู่จำต้องฝืนอยู่จะรู้ผลแห่งการได้มาซึ่งเหตุนั้นๆความจริงนั้นๆว่าต้นตอนั้นมีลักษณะอย่างนั้นในความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิตัณหาสมานทีแม่น้ำบอกว่าใหญ่สุดใหญ่ฝั่งนั้นถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นแต่ยังสู้อำนาจของตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดความทะเยอทะยานอยากที่หยุดกำหนดไม่ได้กำหนดทำความเข้าใจไม่ได้ยิ่งมีผลต่อเนื่องทำให้เสียหลักทำให้เสียคุณงามความดีที่เคยประกอบไว้กลับจะเป็นการบ่อนทำลายในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าเป็นการบ่อนทำลายในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยความจริงนั้นๆด้วยความละเอียดนั้นๆด้วยความรอบคอบนั้นๆจะมีผลทำให้เราเข้าใจจะมีผลทำให้เราละเอียดจะมีผลทำให้เราเยือกเย็นจะมีผลทำให้เราหนักแน่นด้วยความจริงที่เกิดขึ้นข้อพึงปฏิบัติที่มีอยู่จะได้ไม่หลงตัวลืมตนไม่มัวเมาในสิ่งที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นแม้สิ่งที่ได้แล้วมีอยู่เป็นอยู่ก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมมีความรู้สึกรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูกายเฝ้าดูเวทนาเฝ้าดูจิตเฝ้าดูอารมณ์เฝ้า าดูความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของวันละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือมากน้อยกว่านั้นก็เป็นเหตุผลที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันซึ่งกล่าวว่าเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามีทุกเรื่องทุกอย่างมีทุกบททุกตอนด้วยอำนาจแห่งความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยอำนาจของความอยากที่หยุดไม่ได้ด้วยอำนาจความอยากที่หยุดไม่ได้มันก็จะพาไหลไปสู่อำนาจความมืดมัวของใจพาไหลไปสู่อำนาจมืดบอดของใจสิ่งที่ร้ายก็จะเห็นเหตุเห็นผลได้มากขึ้นพอเราเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ในข้อวัดปฏิบัติใดๆเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นก็เรียกว่ากล้าต่อการเกิดขึ้นใดๆยอมรับต่อการเกิดอยู่ใดๆเห็นที่มาที่ไปกับการเกิดอยู่ของสิ่งเหล่านั้นปัญญาซึ่งกล่าวว่าทรงเหตุทรงผลทรงไว้ซึ่งอาจซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ก็จะเป็นปัญญาที่เฝ้ากำหนดได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยตนของตนเองว่าส่วนไหนที่เป็นไปเพื่อความวุ่นวายส่วนไหนที่เป็นไปเพื่อความสงบส่วนไหนที่เป็นไปเพื่อคำว่าหยุดส่วนไหนที่เป็นไปคำว่าหยุดไม่ได้มีแต่เรื่องกำเริบมีแต่เรื่องเสื่อมสาวมีแต่เรื่องยาวยุ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องสับสนในการเฝ้ากำหนดอยู่กับสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลนั้นๆที่มีอยู่จะรู้และเข้าใจในความจริงสิ่งเหล่านี้ต้นตอของความจริงที่มันปรากฏอยู่ในใจของแต่ละคนต้นตอที่มันปรากฏด้วยความจริงในใจของแต่ละคนจะมีผลสะท้อนในเหตุผลนั้นเกิดขึ้นอยู่กับใจใดทุกแง่ทุกมุมทำให้เราสอดส่องดูแลใจใส่ได้มากขึ้นในส่วนที่กล่าวว่ากามฉันทะพยาบาททินวินทะอุทจักกุกุจจวิกิกิจฉาอำนาจของการเพียรเพ่งพยายามเหล่านี้ก็จะค่อยปราบค่อยแก้ค่อยไขไปเรื่อยๆจากความจริงใจที่เกิดอยู่จากสิ่งเหล่านั้นคำว่าสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพตปรมาสกามราคะพยาบาทปฏิฆามานะอวิชชาในเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นในความไม่รู้จริงของใจเมื่อเรามากำหนดเฝ้าฝึกอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ความแม่นยำด้วยเหตุด้วยผลความแม่นยำด้วยความสัตย์คำจริงที่เกิดขึ้นก็จะมีผลทำให้เรากระจ่างแจ้งในสิ่งเหล่านั้นความอยากเช่นนั้นความไม่อยากอย่างนี้ความอยากอย่างนี้ความไม่อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นแม้ความจริงใดๆก็ชอบแล้วด้วยเหตุผลพอแม้ความจริงใดๆก็ชอบแล้วด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่ที่เราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้ากำหนดเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุผลของความต่างกันกับความเสื่อมความเจริญความร้อนความเย็นความมืดความแจ้งความกระจ่างอยู่ในใจของตนเองย่อมมีลักษณะที่ต่างกันอยู่ด้วยการเฝ้ากำหนดฝึกอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้แล้วจะรู้ว่าผลความต่างกันมีลักษณะอย่างนั้น พอตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วจะต้องกำหนดไว้จะรู้ได้ในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรว่ามันตั้งอยู่ด้วยเหตุอะไรถึงเป็นอยู่อย่างนี้เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จากความมีอยู่จากความเป็นอยู่จากความเข้าใจอยู่ประจำก็จะมีผลแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมเข้าใจได้ทุกเรื่องทุกอย่างหยาบอย่างไรและสุขุมอย่างไรละเอียดอย่างไรการเฝ้ากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกยังมีผลแห่งการกั้นกรองความรู้สึกนึกคิดของหมู่เราได้ท่านเป็นเหตุแห่งการกั้นกรองความรู้สึกนึกคิดของหมู่เราได้ในส่วนที่รู้ก็จะรู้ละเอียดลึกซึ้งในส่วนที่ไม่รู้ก็จะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่ไม่รู้จะกลายเป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ความให้หงายขึ้นทำลึกให้ตื้นทำสิ่งที่ลึกให้ตื้นทำสั้นให้ยะทำยาวให้สั้นสำหนักให้เบาทำเหตุผลให้ปรากฏอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่จะได้ความละเอียดรอบคอบสุขุมกับการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกฟังไว้อยู่ด้วยความเข้าใจฟังไว้อยู่ด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปซึ่งกล่าวโดยเหตุผลของใจแล้วจะต้องกำหนดแล้วกำหนดอีกว่าตัวที่เกิดอุปสรรคตัวที่มีปัญหาตัวที่พาทำให้เราไม่มั่นใจแน่ใจนั้นมันเกิดจากอะไรในส่วนที่กล่าวว่าความไม่รู้จริงของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะรูปแบบต่างเพราะความไม่รู้จริงของใจมันก็มีสิ่งที่พายทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกรรมตามวาระจนไม่มีเหตุมีผลทำให้ตกต่ำเพราะอำนาจของความไม่เข้าใจจริงจากสิ่งเหล่านั้นในการเฝ้ากำหนดอยู่ในการเฝ้าฝึกอยู่ในการทำความภาคความเพียรอยู่ย่อมมีผลแห่งความจริงจังและจริงใจย่อมมีผลแห่งความจริงจังและจริงใจกับสิ่งที่เรากำหนดได้ในข้อปฏิบัติด้านนั้นในความจริงนั้นนั้นในความมีเหตุมีผลนั้นนั้นจะทำให้เราผู้ฟังผู้ดูผู้สังเกตจะมีคำอธิบายได้มากกว่าเดิมเรียกว่าละเอียดถี่ยิบด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของสิ่งที่มีอยู่กับกายกับใจเจ้าของต่างก็จะเป็นไปเพื่อการฟ้องด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะคำว่าทะเยอทะยานอยากสิ่งที่ออกมาก็จึงมีผลเป็นอย่างนี้สิ่งที่ออกมาจึงมีความต่างกันเป็นอย่างนี้ในคำว่าทะเยอทะยานอยากในคำว่าอยากได้ใครดีจนลืมนึกถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อไม่นึกถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วมันก็มีการแสดงออกจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจนไม่มีรั้วรอบขอบชิดจนไม่มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาใดๆจนขาดเหตุขาดผลกับใจเอาของนึกว่าโลกนี้มีความจริงปรากฏแล้วที่ใจของตนเองหาได้เข้าใจส่วนอื่นใดที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นซึ่งเป็นของที่ดีงามของที่เย็นของที่ประเสริฐ จึงอาศัยเหตุเหล่านี้แหละเป็นการมาเฝ้าฝึกปฏิบัตินั่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองและต่อเนื่องกับจิตใจของตัวเองธาตุแท้ของคำว่ารู้ได้เข้าใจอยู่ต่อความจริงสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมากล้นเหลือหลายในข้อวัดปฏิบัติใดๆก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลกับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ต้นตอที่มาที่ไปนั้นกระจ่างแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างทำไมอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นด้วยเหตุบุญกุศลคุณงามความดีที่ต่อเนื่องด้วยกันจึงมีผลแรงดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายไปสู่เหตุผลคือคุณงามความดีได้จากเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนความจริงเหล่านี้มันย่อมปรากฏอยู่กับใจของผู้ฝึกและปฏิบัติว่าเหตุอย่างไรผลอย่างไรความจริงนั้นย่อมดับโดยเหตุโดยผลอย่างนั้นก็มันเกิดจากสิ่งใดมันก็ดับลงด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นจะด้วยอำนาจของความหยาบความละเอียดความสุขุมลุ่มลึกของใจที่ได้ฝึกและปฏิบัติหรือไม่เข้าใจต่อคำว่าหยาบละเอียดสุขุมลุ่มลึกของใจที่มีอยู่ยอมเห็นผลแห่งความต่างกันอยู่อย่างนี้ยอมเข้าใจในผลคือความต่างกันที่เป็นอยู่อย่างนี้ที่เราต้องเฝ้ากำหนดเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจะได้เหตุผลกับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางครั้งก็รู้อยู่แก่ใจยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บตัวยิ่งดิ้นยิ่งพายตัวเองนั้นตกต่ำถึงแม้จะเป็นเรื่องที่รู้อยู่ว่ามันถูกใจชอบใจหากดูแล้วว่าอะไรคืออะไรไม่ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลมนุษย์ซึ่งมีเหตุมีผลพอกับความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อการแสดงออกล้วนแล้วจะเป็นการลบล้างล้วนแล้วจะเป็นการง้างขัดกันขัดกันแย้งด้วยเหตุผลใดๆที่มีอยู่ถ้าความเป็นจริงไม่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองความมืดมนของใจก็จะพาให้เราหลงได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่จะทำให้เราสงสัยสำคัญผิดเข้าใจผิดไปได้ว่าคืออะไรทั้งที่เหตุและผลก็ปรากฏอยู่กับทุกคู่ทุกคนอยู่แล้วว่าต้องแก้ต้องปรับต้องขัดต้องแย้งต้องชำระสาสางด้วยเหตุผลอื่นใดส่วนนี้ก็กล่าวว่ากล้าได้กล้าเสียด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นจะมีเหตุมีผลทำให้เราทุกคนในละเอียดและสุขุมมากขึ้นทำให้เราละเอียดและสุขุมมากขึ้นในความกระจ่างแจ้งด้วยเหตุใดๆในความกระจ่างแจ้งด้วยเหตุด้วยผลใดๆทำซึ่งว่าด้วยความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลอย่างคำว่าละเอียดและรอบคอบมากขึ้นกับสิ่งที่เราเฝ้ากำหนดฝึกอยู่อย่างนี้จะได้ผลที่มาที่ไปของคำว่าดับทุกข์ดับด้วยเหตุอันใดก็ดับด้วยน้ำด้วยอื่นใดมันก็ดับไม่ได้มันก็เป็นการดับชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะแต่การดับด้วยเหตุผลของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติที่พยายามคลี่คลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุกับผลที่มีอยู่โดยทั่วไปจะทำให้เรานั้นไม่หลงผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดสำนึกผิดสำเนียกผิดจนไม่รู้ว่าความจริงที่สุดคืออะไรจากการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุผลของใจจะทำให้ผู้ฟังและผู้ปฏิบัติได้ละเอียดและสุขุมมากขึ้นจะได้มีการระมัดระวังมากขึ้นจะได้มีการตรวจตามากขึ้นโดยเฉพาะเหตุแห่งความทุกข์ใดๆที่เกิดจากความอยาก อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้สารพัดที่จะอยากเรียกว่ายากต่อการสนองความต้องการของตนได้หาที่สิ้นสุดในการที่จะสนองอำนาจกิเลสตัณหาของตนได้ด้วยความจริงของใจเป็นอยู่อย่างนี้ที่มาของเหตุของผลที่มาของความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลแห่งความจริงที่ปรากฏอยู่ว่าที่ทำอย่างนี้มีผลอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นมีผลอย่างนี้แล้วมีผลสะท้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุแห่งความอยากที่มีอยู่ในใจเพราะเหตุแห่งความอยากที่ฝังอยู่ในใจจึงมีผลทำให้เรานั้นต้องสับสนและวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของความอยากที่กำหนดต้นตอไม่ได้อำนาจในความอยากที่กำหนดต้นตอไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้ความจริงนั้นจึงไม่ปรากฏโดยรูปแบบต่างๆความจริงนั้นจึงมีผลปรากฏโดยเหตุความเข้าใจต่างๆกันไปส่วนของกายก็มีลักษณะอย่างหนึ่งส่วนของเวทนาก็มีลักษณะอย่างหนึ่งส่วนของจิตคือความคิดนึกก็มีอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่ส่วนของธรรมเรียกว่าอารมณ์ซึ่งกำหนดได้ทุกเวลาทุกขณะหากเรารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ทันต่อความจริงสิ่งเหล่านั้นก็ยากต่อการที่จะหักห้ามยากต่อการที่จะต้านทานยากต่อการที่จะหยุดอยู่ด้วยเหตุด้วยผลหากทุกคนได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วจะเข้าใจโดยแท้ว่าคืออะไรเข้าใจในความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรคนต่างจากเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็จะได้หน้ามือเป็นหลังมือทุกการกำหนดทุกสิ่งที่เรากำหนดหากมีการกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างไรความจริงก็จะมีผลปรากฏอยู่กับลักษณะอย่างนั้นจากน้อยก็จะขยายไปสู่ความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าหยุดได้หรือไม่กำหนดได้หรือไม่ทำความเข้าใจได้หรือไม่แม้ส่วนอื่นใดที่ปรากฏอยู่จากใจของตัวเองก็จำต้องอธิบายชี้แจงขยายความได้จนสิ้นสงสัยเพราะว่าใจเป็นสภาพที่ถึงได้ด้วยเหตุด้วยผลก็จะแก่ตนของตนในมีความจริงปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ารอดคำว่าหลุดคำว่าพ้นจึงมีผลแห่งการทำความจริงให้กระจ่างแจ้งกับใจของตนเองทุกแง่ทุกมุมและเราจะได้ไม่แสดงออกจนลืมนึกถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ว่ามีผลอย่างไรมีเหตุอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรมีความสุขอย่างไรมีความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยทั่วไปในลักษณะอย่างไรหากการกระจายขยายความด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะล้นหลามด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการเฝ้ากำหนดด้วยภาคปฏิบัติที่มีเหตุมีผลพอทำให้เราเข้าใจได้อะไรต่อมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นถูกใจกับไม่ถูกใจพอใจกับไม่ถูกพอใจได้ดั่งใจกับไม่ได้ดั่งใจมันก็จะมีผลต่อเนื่องกับสิ่งที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันความจริงนั้นก็จะมีผลในความเข้าใจได้ง่ายขึ้นภาวิโตภาหูลีกะโตทำให้มากเพียรให้มากเจริญให้มากคำว่าสงสัยหายสงสัยสิ้นสงสัยมันก็จะเกิดขึ้นกับอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนแม้เพียงการกำหนดได้ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกแม้เพียงการกำหนดได้อยู่ในลักษณะของการเพ่งอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดจนหัวใจนี้สว่างกระจ่างแจ้งต่อการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นหากจะตรงกันข้ามก็ดูว่ามีเหตุมีผลหากจะว่าตรงกันข้ามก็มีที่มามีที่ไปหากจะว่าตรงกันข้ามก็มีความอัศจรรย์ใจหลากหลายด้วยความจริงสิ่งเหล่านี้ที่เราพยายามกำหนดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ที่เราพยายามทำอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตนเองจึงบอกว่าพิจารณาแล้วพิจารณาโทษมันจะน้อยเวรมันจะน้อยภัยมันจะน้อยเรียกว่าการก่อเกิดมันก็จะน้อยลงเหตุอื่นใดก็จะละเอียดและผ่องแผ้วอยู่กับใจเจ้าของการชำระสาสางใดๆก็จะเป็นไปในลักษณะรู้ที่มารู้ที่ไปทั้งนั้นนั่งกำหนดไว้นั่งกำหนดดูนั่งกำหนดอยู่เมื่อใจสงบระงับลงไปด้วยชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองความจริงจึงมีผลทำให้เราแก้ทำให้เราปรับได้ในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ในความตั้งใจที่มีอยู่ถึงบอกต้องพยายามนะให้รู้เหตุแห่งความอยากของตัวเองอยากอะไรไม่อยากอะไรขออะไรไม่ขออะไรตั้งใจอย่างไรก็ต้องรู้แล้วเพราะมันต่างกับความอยากที่เป็นอยู่ในลักษณะของโลกวิสัยโดยทั่วไปมันมุ่งความปราณีตความสุขุมของใจของที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วจะกระจายด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของในการแก้การปรับก็จะกระจายแจ้งกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ผู้ฟังผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยข้อข้องใจใดๆที่มีอยู่จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความหยาบความละเอียดความสุขุมของใจก็จะมีเหตุแห่งความจริงเป็นอย่างนี้ที่จะทำให้เรานั้นมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะได้เฝ้าควบคุมใจเจ้าของได้ทุกรูปแบบที่มีอยู่ไม่ปล่อยอำนาจแห่งความอยากไม่มีขอบไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีที่ปกปิดหัวใจโดยเหตุโดยผลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนหนึ่งอาศัยความละเอียดเกิดขึ้นความสุขุมเกิดขึ้นความเยือกเย็นเกิดขึ้นแม้ส่วนอื่นใดที่ต่อเนื่องโดยกายกับใจนั้นยอมมีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นได้ละเอียดขึ้นในรอบขอบขึ้นได้สุขุมมากขึ้นถ้ามีความเยือกเย็นด้วยเหตุได้ผลมากขึ้นกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของความอยากซึ่งเป็นที่มาที่ไปของเราหากตาไม่อยู่ดูไม่ได้เข้าใจไม่ชัดล้วนแล้วแต่สิ่งที่ตามมาด้วยเหตุได้ผลของกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนก็จะรู้ล่วงด้วยอำนาจในคุณงามความดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่สุดยากสุดลำบากถ้าไม่ตั้งใจด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ตั้งใจข้ามฟื้นคมด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่สภาพของความเข้าใจตั้งใจก็จะละเอียดได้รอบครอบกับเหตุกับผลที่เกิดขึ้นการแก้ด้วยอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูในเหตุต่างๆที่ปรากฏอยู่กับใจตัวว่างตัววางตัวเย็นตัวนิ่งเฉยก็จะมีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นจำต้องกำหนดไว้จำต้องทำความเข้าใจให้ผ่องแผ้วกับใจเจ้าของรู้รากแก้วรากฝอยรู้ที่มาที่ไปแล้วแม้จะเป็นการนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแม้กำหนดอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งของใจเป็นไปด้วยความเปิดเผยของใจเรียกว่ามันไม่ปิดไม่อำพรางใดๆความสง่างามในหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปย่อมเกิดมีขึ้นเรื่องอื่นใดจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ผู้มีปัญญาจึงกำหนดได้ซึ่งความจริงสิ่งเหล่านั้นผู้มีสติปัญญาที่ได้เฝ้าฝึกกันมาด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลด้วยกำลังด้วยเหตุผลอื่นใดยอมตามมาด้วยความจริงความเข้าใจของสิ่งเหล่านั้นยอมตามมาด้วยเหตุด้วยผลคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเองและไม่ซ้ำเติมสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเราคำว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจมันก็จะมากล้นเหลือหลายความหมายของการชำระล้างจากอำนาจของสิ่งที่มีอยู่ก็จะหมดไปในที่สุดความจริงนี้ก็จะมีผลในความเข้าใจอยู่ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนผ ลแห่งการกระทำที่ต่อเนื่องจึงทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งได้โดยใจได้มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญานั้นซึ่งกลมกลืนด้วยความจริงสิ่งเหล่านี้หากการแยกแยะด้วยความมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในจิตในใจคำว่าทรงอาจทรงธรรมทรงเหตุทรงผลด้วยความจริงก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจและมั่นใจในความจริงสิ่งเหล่านี้พอเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ในการคลายออกในการถอดถอนในการคลายออกก็จะมีผลในความละเอียดกับการเกิดขึ้นกับใจของตนเองเฝ้าเพียรพยายามต่อไปเรื่อยๆเพียรอยู่พยายามอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่าสงสัยอย่าขัดข้องอย่ามองใจอย่าหยุดในการแก้การปรับใจเอาของแล้วที่มาที่ไปก็จะเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ในที่สุดว่าโลภมากลาภหายโลภมากลาภหายนั่นหมายถึงเพ่งเล็งเอาแต่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดความสับสนใดๆก็จะมีผลเกิดขึ้นกับใจของตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ในการทำความภาคความเพียรที่มีอยู่ความจริงนั้นย่อมมีผลแห่งการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุผลของใจจากน้อยไปหาเหตุหาผลมากจากมากก็ไปสู่เหตุและผลมากที่สุดการวางใจได้สนิทการทำใจได้สนิทมันก็จะมีผลแห่งการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยนำพาของการแก้การปรับให้เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้จำเป็นด้วยเหตุด้วยผลจำเป็นด้วยความรู้ความเข้าใจของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลจำเป็นด้วยความรู้ความเข้าใจของสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราแยกได้ว่าคืออะไรปัญญาซึ่งทรงไว้ด้วยเหตุด้วยผลจากการเห็นอยู่เข้าใจอยู่ในลักษณะของความทะเยอทะยานอยากเรียกว่าทะเยอทะยานอยากจนมีเหตุมีผลในปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงจนลืมนึกถึงความจริงสิ่งที่โลกสมมุติโดยทั่วๆไปเป็นกันอยู่อาศัยว่าอยากไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเหล่านั้นย่อมมีผลแห่งความจริงได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุผลของใจย่อมได้ในคำลักษณะของคำว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่ฝึกแล้วก็ไม่ได้ฝึกแล้วที่ขัดแล้วก็ไม่ได้ขัดแล้วด้วยความจริงความเข้าใจนั้นจึงต้องพยายามนะพยายามตั้งไว้แม้ที่สุดเหตุผลของใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงย่อมมีผลแห่งความจริงจังและจริงใจให้ปรากฏขึ้นเป็นส่วนที่ทุกคนเข้าใจได้เป็นอย่างเดียวกันหมดอำนาจคุณงามความดีที่เป็นผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะทำความกระจ่างแจ้งให้เกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสงสัยหายสงสัยคลายกังวลใดๆที่เกิดขึ้นรู้เข้าใจว่าการนี้บุคคลนี้ชุมชนนี้ย่อมมีผลแห่งการแสดงออกรู้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการแห่งความละเอียดของปัญญาก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้หากจะว่ายย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีก
14: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
15: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
16: รองเลขาธิการสอปตพบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูลรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิฟนูอัลฟ์จำกัดจังหวัดสตูลนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงานและปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนครอบคลุมมิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรมความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการคมนาคมและการเชื่อมโยงพื้นที่ การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสตูลเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชมรมนกกงหัวจุกผู้แทนชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอจากพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญอาทิการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบำบัดฟื้นฟูโดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาบำบัดไปจนถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพ

0: และการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างสะพานสาครเชื่อมต่อตำบลสาครอำเภอท่าแพกับตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งของประชาชนในพื้นที่ด้านนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอบตจะร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะการแสวงหาทุนการศึกษาและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนกกรงหัวจุกภายหลังได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสอบต.มีแนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่โดยมีแนวคิดจัดมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้สำหรับภาคใต้มีแนวทางจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตกรงนกอาหารนกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นายชนะทันได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านโดยสอบตจะนำประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ไปผลักดันตามบทบาทและภารกิจเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสการพัฒนาให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนยาน
10: พี่เก่งเนี่ยสงสัยมียานวิเศษนะศรีสวัสดิ์รู้ไปหมดทุกอย่างเลย
11: ไม่ใช่หรอกพี่เก่งขยันหาความรู้มากกว่าจ้ะ
12: ทำไมพี่เก่งมียานอวกาศหรอถึงได้เรียนเก่งนะ
11: ก็เต้นที่พูดอะไรแปลกๆวิเชียรมาศเขาบอกว่ามียานวิเศษคำนี้เขียนยอหญิงสละอานอนเนนแปลว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไม่ใช่ยานเขียนยอยักษ์สละอานอนหนูที่แปลว่าพาหนะ
12: ได้ยินเขาพูดว่ายานก็นึกว่าเป็นยานที่ใช้ยอยักษ์นะสิ
10: ยานที่แปลว่าความสามารถอย่างรู้เขียนยอหญิงสระอานอเนนไม่ใช่ยอยักษ์สระอานอหนู
11: ยานเขียนยอหญิงสระอานอเนนหมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเช่นเขาเดาข้อสอบได้ถูกอย่างกับมียานวิเศษ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชุดไม่อยู่น้ำเหนือทะลักเขื่อนเจ้าพระยาประกาศเตือนเพิ่มระบายรายวันจ่อทะลุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคาดการณ์ว่า1ถึง9วันข้างหน้า23กันยายนสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะมีการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 0.70 ถึง 1.70 เมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มตามนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกและ

0: พื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่

0: รสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนคนทำประกันต้องรู้อ้าวคุณพิชิตมาแต่เช้าเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ผมเอาเอกสารทำประกันมาให้พี่พรกรอกนะครับ
2: แหมขยันจริงๆเอแต่เอ๊ะผมไม่ต้องไปตรวจสุขภาพเลยครับคุณพิชิต
3: ไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจัดการให้พี่พรแค่กรอกเอกสารครบจ่ายค่ากรมธรรม์ก็จบแล้วครับ
4: อย่าเพิ่งเชื่อนะคะคุณพ่อพรตามกฎหมายคนที่ทำประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องแจ้งปัญหาสุขภาพแก่บริษัทประกันภัยหรือตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขทุกครั้งก่อนเพราะบริษัทมักจะอ้างเหตุผลการไม่จ่ายผลประโยชน์ด้วยคำพูดว่าผู้ทำประกันปกปิดปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งกฎหมายให้สิทธิ์บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาได้ภายใน1เดือนจากวันที่รู้ข้อเท็จจริงหรือภายใน5ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาค่ะฉะนั้นคุณพ่อพรควรไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนะคะ
2: คุณพิชิตผมขอไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังคุณพิชิตเห็นด้วยกับผมไหมครับ
3: ครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวไปตรวจให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาใหม
5: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 10X ณวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในการนี้นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยกระดับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนสินค้าการเกษตรและศูนย์ศิลปาชีพตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภายในงานยังเปิดตัวโครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ 2569 ถึง 2570ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาถิ่นพิเทนพร้อมจัดเวทีเสวนาจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปาตานี357ปีพิเทนต้องไปต่อและเตรียมจัดชุดความรู้12ชุดด้านประวัติศาสตร์ภาษาอาหารศิลปะและการท่องเที่ยวชุมชนการรวมพลังของ16ภาคีเครือข่ายครั้งนี้เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับรากเหง้าของชุมชนเพื่อผลักดันพิเทนต้องไปต่อสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันถึงตลาดบ้านเพตำบลเพอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับที่นี่เป็นท่าเทียบเรือประมงเป็นสะพานปลาท่าเรือไปเกาะเสม็ดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองเลยละครับเดินผ่านมาแถวนี้ครับได้กลิ่นอาหารทะเลอบอวลเลยครับเมื่อพูดถึงคำว่าอบอวลคุณผู้ชมคิดว่าคำนี้สะกดอย่างไรครับ
1: ว่าคำว่าอบอวลสะกดยังไงครับ
2: อ้ออ่างเบไม้อ้ออ่างโอแหวนอบอวล
0: แน่ใจไหมครับ
3: อ้ออ่างบอยไม้อ้ออ่างวอแหวนนอนหนู
1: อ้ออ่าง
2: อ้ออ่างบอใบไม้
1: ครับ
2: อ้ออ่างวอแหวนลอลิง
1: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจ
1: คุณครูมั่นใจไหมครับ
4: ม
1: ั่
4: นใจ
2: อ้ออ่างบอใบไม้อ้ออ่างวอแหวนลอลิง
5: บอใบไม้อ้ออ่างวอแหวนลอหนู
1: โอ้โหแน่ใจไหมครับ
2: แน่ใจอ้ออ่างบอใบไม้อ้ออ่างวอแหวนลอลิงค่ะ
6: อ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิง
7: อ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนนอหนูครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าอบอวลหมายถึงตลบฟุ้งใช้แก่กลิ่นมีกลิ่นตลบมีกลิ่นฟุ้งที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับอ่างวอใบไม้อ่างวอแหวนลอลิงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้